0: ในวันสุดท้ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสเพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัท Airbus ทรงรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับพัฒนาการด้านการบินในปัจจุบันและทอดพระเนตรขั้นตอนการประกอบเครื่องบินรุ่น A350 จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ฝึกนักบินและทรงทำการบินด้วยเครื่องจำลองการบินเสมือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8886ออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา1 นาฬิกาและจะเสด็จพระราชดำเนินกลับโดยเที่ยวบินที่ TG8887ถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา10 นาฬิกาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง25มิถุนายนพุทธศักราช2569
1: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ15วันในวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเวลา10 นาฬิกาเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับประกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก47รูปเท่าพระชนมายุสวดมาติกาทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทย
0: และวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศรวมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 9:55 นาทีเป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธี
1: สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วาระแรกเพื่อนำเงินงบประมาณมาเร่งให้การช่วยเหลือเยียวยา

0: นี่ไม่ใช่เงินรางวัลแต่เป็นการยกย่องแก่ความเสียสละความทุ่มเทและการทำงานหนักตลอดหลายปีของนักกีฬาทุกคนซึ่งโครงการประวัติศาสตร์นี้จะเริ่มต้นในการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวมิลานคอร์ติน่า2026เป็นต้นไปพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมถึงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนกำลังแรงเมฆขลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันที่26ถึง27มิถุนายน2569นี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:01 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง95เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:17 กลาง90เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49
2: 1 นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกยกระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุดเดินหน้ามาตรการพนักงานขับรถโดยสารต้องปลอดยาเสพติด 100% สั่งลุยตรวจเข้มทั้งความพร้อมของรถและคนขับโดยกำชับให้ผู้จัดการด้านความปลอดภัยของทุกบริษัทคุมเข้มสภาพร่างกายพนักงานก่อนจับพวงมาลัยอย่างเด็ดขาดโดยบูรณาการร่วมกับปปส.และกระทรวงสาธารณสุขดีเดย์ลงพื้นที่สุ่มตรวจสารเสพติด

0: นำร่องที่รถโดยสารขอสมกทั้ง12เขตการเดินรถทั่วกรุงเทพมหานครหากตรวจพบสารเสพติดพนักงานขับรถจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันทีและถูกส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนผู้ประกอบการที่ปล่อยปละละเลยให้คนเมาหรือคนเสพยามาขับรถโทษหนักไม่แพ้กันคือจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและอาจถึงขั้นถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่งเพราะทุกชีวิตมีค่ากรมการขนส่งทางบกจึงขอดูแลความปลอดภัยให้คุณเดินทางอย่างมั่นใจในทุกเส้นทางค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าลำโพงลำโพงเป็นชื่อไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งและเป็นชื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนที่ใช้กระจายเสียงออกมาจากเครื่องขยายเสียงเพราะอุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าวมีลักษณะปากบานเหมือนดอกของต้นลำโพงปัจจุบันอาจมีรูปเปลี่ยนไปบ้างคำว่าลำโพงใช้ประสมกับคำอื่นได้เป็นคำประสมว่าบ้าลำโพงและปากลำโพงบ้าลำโพงหมายความว่าแสดงอาการเมาและขาดสติเหมือนกับว่ากินเมล็ดลำโพงซึ่งกินแล้วจะเมามีอาการผิดปกติคือซึมหรือพูดพล่ามปากลำโพงหมายความว่าชอบโพธนาหรือเปิดเผยเรื่องราวต่างๆที่ตนรู้มาเหมือนว่ามีปากเป็นเครื่องกระจายเสียง
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนประเพณีภาคกลางประเพณีในแต่ละเดือนยังเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติตามฤดูกาลซึ่งเป็นไปตามสภาพภูมิอากาศในแต่ละภาคหรือที่เรียกว่าข้อบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ทำให้รูปแบบการดำเนินชีวิตและประเพณีแต่ละเดือนของคนไทยในแต่ละภาคแตกต่างกันภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีน้ำท่วมถึงมีสายน้ำน้อยใหญ่แตกแขนงเป็นกิ่งก้านจึงมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งข้าวปลาอาหารและน้ำประเพณีของภาคกลางจึงเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมข้าวและการใช้น้ำเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้ศูนย์กลางอำนาจการปกครองมาช้านานจึงมีแบบแผนของประเพณีที่ใกล้เคียงกับประเพณีราชสำนัก
6: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดถึงการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุข

0: Generation R.
1: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
0: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ
3: ่
4: ะ
3: ไปหาหมอเธออื
4: มไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
0: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็ก www.chingmayradio.com
7: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Radio Series

งเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตหลายรสเข้มข้นประทับใจจากบทประพันธ์ของเนตรดวงมณี

0: าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: สามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละคร

0: เนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กรับ500ชนิดแคป

ณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังผมมากับดวง
1: ถ้าเราไม่ออกซะเลยมันก็เหมือนตุ๊ดตู่ที่อยู่ในรูนั่นละ
2: ใจหนูยังไม่อยากจะออกไปไหนค่ะขอเวลาอีกสักหน่อยหนูจะออกสังคมบ้าง
1: ไม่ต้องรออีกแล้วนะจ๊ะได้โอกาสแล้วสมควรออกเลย
2: ได้โอกาสออกสังคมเหรอคะ
1: จ้ะ
2: หนูไม่เข้าใจค่ะ
1: คืออย่างนี้นะจ๊ะในอำเภอน่ะท่านชวนให้น้าจัดกระทงประกวดในงานเผาเทียนเล่นไฟพร้อมประกวดนางนพมาศในปีนี้เขาจัดใหญ่กว่าทุกๆปีขอให้ช่วยสนับสนุนทั้งกระทงทั้งนางนพมาศ
2: โอ๊ยตายแล้ว
1: อะไรจ๊ะตาย
2: น้าก็รู้แล้วว่าเราอยู่ในฐานะง่อนเง่นการทำกระทงประกวดใช้เงินหลายพันนะคะและเทศกาลแบบนี้ดอกไม้ก็แสนจะแพงแล้วจะเอาคนที่ไหนไปประกวดกับเขาถึงได้คนมาเราก็ต้องเสียเงินพาผู้หญิงคนนั้นไปขัดผิวไปอาบน้ำนมไปเสริมสวยตั้งแต่เส้นผมจดปลายเท้าคิดแล้วไม่น้อยกว่า 2-3 หมื่นนะคะ
1: มันก็จริงของแม่ผู้ใหญ่เขาบอกมาแล้วเราจะปฏิเสธก็กระไรอยู่ต้องทำเป็นกระทงใหญ่ลอยน้ำได้แล้วนางนพมาศจะต้องขึ้นไปนั่งในกระทงได
2: ้แค่ฟังก็หน้ามืดแล้วล่ะค่ะเงิน 2-3 หมื่นฐานะง่อนเง่นอย่างเราจะไปเอาที่ไหนคะขอให้ทำบุญสัก 2-3 พันยังสบายใจกว่า
1: ถึงยังไงเราก็ต้องทำจ้ะ
2: หมายความว่าน้าชนรับปากมาแล้วเหรอคะ
1: ตายตายตายตายตายแน่แล้วน้าชนจะทำยังไง
3: ผมว่าใจเย็นครับคุณแม่เรื่องแค่นี้ยังไม่เหลือบากกว่าแรงแล้วฮะ
2: คุณเด่นหมายความว่ายังไงคะ
3: ผมจะช่วยเป็นสปอนเซอร์ให้คุณเอง
1: จริงเหรอคะคุณเด่น
3: จริงสิฮะ
2: หลายหมื่นนะคะ
3: ครับไม่ต้องห่วงแล้วฮะผมขอรับเป็นผู้จ่ายทั้งหมดครับ

0: ไม่ถึงที่ตายไม่วายชีวาวาดใครพิฆาตเข็นฆ่าไม่อาสันถึงที่ตายวายชีวาวันไม้จิ้มฟันแทงเหงือกยังเสือกตาย
1: บ้าแล้วล่ะจ้ะแม่
0: อ
1: ้
0: าวแล้วชนมาด่าหนูทำไมอ่ะ
1: ก็เอาอะไรมาพูดคติพจน์ของเขาดีๆเอามาแปลงซะเสียหายหมดเลย
0: น้าก็รู้ว่าหนูไม่ได้แปลงแต่ไม่รู้ใครเป็นคนแปลง
1: แต่น้าไม่อยากให้เอามาใช้ถ้าจะใช้ก็ใช้ให้ถูกต้องอย่าทำให้ของดีๆต้องเสียหายเพราะพวกพันปากพร่อยไม่รักษาความเป็นไทยเอาไว้ถึงน้าจะเรียนมาน้อยแต่ก็อยากจะให้พูดให้ถูกต้อง
0: เลยด่าตามน้ำอีกคำ
1: น้าไปด่าอะไรแม
0: ่ก็หาว่าหนูเรียนสูงกว่านะสิคะแต่พูดอะไรชุย
1: ๆน้าอยากจะว่าให้แรงๆกว่านะ
2: เอออะไรฮะอย่าทะเลาะกันเลยฮะเป็นอันว่าผมเป็นสปอนเซอร์เองทั้งหมดวันนี้เอาไว้หมื่นหนึ่งก่อนนะแล้วพรุ่งนี้หรือว่ามะรืนนี้ผมจะเอามาให้อีก 20,000 ฮะ
0: หมดปัญหาไปเปราะหนึ่งทีนี้เรื่องผู้หญิงที่จะเอาตัวมาประกวดนางนพมาศล่ะเราจะไปได้ใครที่ไหนหรือว่าน้าชนมองเห็นตัวอยู่แล้ว
1: ไอ้เรื่องนี้ยังไม่รู้เลยจ้ะ
0: อ้าวแล้วจะทำยังไงคะ
1: เอาอย่างนี้สิเราไปเดินดูผู้เด็กๆลูกชาวไร่ก่อนใครหน้าตาดีๆก็คัดเอามาแล้วคัดอีกครั้งหนึ่งน้าจะรับทำกระทงเองแม่ก็คัดเด็กที่หน้าตาดี
0: ๆหนูไม่เคยเป็นกรรมการประกวดนางงามนะคะ
1: ถึงยังไงก็ต้องทำเราไม่หวังที่จะเอาตำแหน่งชนะเลิศแต่เพื่อเชิดชูเกียรติของงานอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยและเพื่อชื่อเสียงของไร่ชนนี
0: หมดเรื่องกระทงก็หนักใจเรื่องคัดเด็กสาว
2: ๆผมว่าไม่ต้องหนักใจแล้วครับคุณแม
0: ่คุณเด่นมีคนเหรอคะก็ดีสิคะเราก็ไม่รู้ว่าเด็กของเราจะมีหน้าตาดีๆมั้งหรือเปล่า
2: คนคนนี้ใช้ได้ทีเดียวฮะหน้าหวานคมคายตาดำเหมือนเม็ดลำไยผิวขาวเพียงแต่ว่าไม่ค่อยชอบแต่งตัวเท่านั้น
1: ความรู้ล่ะคะคุณเด่น
2: ความรู้ก็ดีฮะ
0: ถ้าได้อย่างนั้นก็ไม่ขายหน้าแล้วสิคะ
2: ครับ
1: คนกรุงเทพหรือต่างจังหวัดคะ
2: คนที่หุบบอนนี่เองฮะเป็นชาวไร่ครับ
1: เอ๊ใครคะไร่แถวนี้ฉันก็รู้จักหลายแห่งแต่ยังไม่เห็นมีคนสวยๆผ่านตาเลย
0: อยู่ที่ไหนคะพ่อแม่ชื่ออะไรยังไงต้องรีบติดต่อก่อนที่ใครจะคว้าเอาตัวไปซะก่อนงานแบบนี้เด็กสาวๆไม่ค่อยว่างนะคะยิ่งหน้าตาดีๆอย่างนั้นด้วย
2: ข้อนั้นผมไม่ไปห่วงนะฮะผมกล้าเอาหัวเป็นประกันเลยไม่มีวันที่ใครจะเอาเด็กคนนี้ไปจากเราได้เด็ดขาดนะ
0: ในไร่ของเราหรือเปล่าคะ
2: ครับ
1: โอ้ยงงตายเลยลูกใครเนาะฉันมองไม่เห็นตัวจริงๆอ่ะ
2: ก็นั่งอยู่ข้างหน้าผมนี่ไงฮะ
1: แม
0: ่ฉันเหรอคะ
2: ครับ
0: อะไรกันคุณเด่นจะเอาฉันไปประกวดนางนพมาศอายุ24แล้วนะคะไม่ใช่16 17
2: ยังสบายอยู่นะฮะคุณชวนลองพิจารณาดีๆสิเราไม่ต้องยุ่งยากอะไรเลยสักนิดเดียวอาบน้ำแต่งชุดไทยสมัยแต่งหน้านิดทำผมหน่อยทุกอย่างน่ะหมดปัญหาเลยฮะ
1: เออจริงสินะแหมอยู่ด้วยกันนี่เองทำไมมองข้ามไปซะได
0: ้นี่คุณน้าเจ้าขาอย่าคิดเห็นเป็นใจกับคุณเด่นเป็นอันขาดหนูไม่เอาได้หรอกที่จะไปนั่งตากหน้าโปรยยิ้มนับ10ชั่วโมงหุบไม่ลงพอดีเสร็จงานหน้าเป็นอัมพาตหุบยิ้มไม่ลงตายแน่ๆเลยค่ะ
2: เออคุณแม่อย่าคิดมากมายถึงขนาดนั้นสิฮะเรื่องการหาเด็กมาปั้นสักคนนะไม่ใช่ของง่ายนะฮะเราไม่ใช่เจ้าของร้านเสริมสวยซึ่งเป็นชุมทางของผู้หญิงเราไม่มีวันจะหาเด็กหน้าตาดีได้ง่ายๆแล้วเราจะพูดยังไงเด็กเรานั้นถึงจะยอมมันเป็นเรื่องยุ่งยากปวดหัวมากๆทีเดียวแต่ถ้าเป็นคุณปัญหาทุกอย่างมันจะหมดไปทันทีเลยฮะ
1: จริงของคุณเด่นจ้ะแม่
0: แต่หนูไม่เคยนะคะ
1: เธอน่าแก้ขัดไปก่อนก็แล้วกันเราไม่หวังแพ้ชนะนี่จ๊ะ
0: ไม่ควรเลยนะชนหาเรื่องยุ่งให้หนูแท้
2: ๆผมว่าคุณแม่ต้องติดอันดับ1 ใน 5แน่นอนฮะทีนี้ละงานด้านสังคมของคุณแม่ก็จะกว้างขวางออกไปอีกทันทีโดยไม่ต้องไปตระเวนให้เมื่อยถนนทุกสายจะต้องพุ่งมาที่ไร่ชนนีอย่างแน่นอนเชื่อผมเถอะ

0: านกำลังฟังผมมากับดวงจากคณะเกตทิพย
1: ์โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติ

0: ิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กรับ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักรับ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

จนป่านนี้แล้วเรายังไม่ได้วี่แววอะไรเลยนะก็ได้แค่เก็บความสงสัยเอาไว้ในใจเท่านั้นเพราะทุกวันนี้ไม่มีใครเขาคบหากับเราเลยสักคนเดียวเจ้าเปลวลูกน้องเก่ามันก็เห็นเราเหมือนเศษสว่างเดนคนรักเร่ก็เปลี่ยนเป็นอื่นมองเราตั้งแต่หัวจดเท้าเราก็เลยหมดโอกาสที่จะสาวเรื่องทั้งหมดบักจ้อนเองก็ดูจะไม่รู้อะไรถามไทยอะไรก็ไม่ได้เรื่องพลอยก็กลายเป็นหมันไปเรื่องคนที่สั่งฆ่าเราก็จับมือใครดมไม่ได้จะมีก็แต่ในเกลือแล้วเราจะไปจับมือใครดมได้ล่ะไม่เข้าใจตอนอยู่ในคุกก็ดีตอนกลับกรุงเทพก็ดีมันพยายามฆ่าแต่เดี๋ยวนี้เมื่อเรามาถึงเขาสมิงทิ้งที่ทำให้เกิดเรื่องไม่เห็นมีอะไรมากไปกว่าบังคับให้คนอื่นไม่ให้ยุ่งกับเรานี่มันอะไรกันนะก็ถ้ามันอยากได้ชีวิตเราเนี่ยทำไมมันไม่ลงมือสักทีหรือว่าไม่ใช่เขาถ้างั้นก็นับว่าเป็นเรื่องที่แปลกเราจะทำไงดีวะเสียงกระป๋องนมที่เรามาผูกทำเป็นสัญญาณดังขึ้นแล้วนี่ก็แสดงว่าต้องมีอะไรกระทบสายสัญญาณที่เราโยงเอาไว้สินะหรือว่ามันอาจจะมากันแล้วไอ้เพชฌฆาตมืดจะมาเอาชีวิตเรานั้นเลย

0: ท่อนมันเงียบมืดหมดเลยพี
1: ่สงสัยจะหลับสบายซะแล้ว
2: ก็ดีสิวะค่อยๆบุกเข้าไปเงียบแล้วใช้กำปั้นแทนยาสลบทำให้มันหลับและค้นให้ทั่วเจอของมีค่าเก็บมาให้หมด
0: มันดื้อด้านนะก็เชิดมันซะเลยเป็นยังไง
2: เฮ้ยไม่จำเป็นก็ไม่ควรทำเอาแค่ทำให้มันหลับก็แล้วกัน
1: จะเก็บมันไว้ทำไมในเมื่อไม่ต้องการให้มันอยู่ที่นี่มันเองก็ทั้งดื้อทั้งด้านเชื่อซะง่ายๆว่าจบเรื่องเอากระท่อมมันพร้อมกับศพเท่านี้ก็จบปัน
0: นั่นดิถึงว่าจะลูกพี่
2: เฮ้ยนี่เป็นคำสั่งโว้ย
0: ฉันรู้คำสั่งพี่
2: คำสั่งเจ้านายไม่ใช่คำสั่งข้า
1: เจ้านายจะเอามันไว้ทำไมไอ้ขับไล่เฉยๆมันไม่มีประโยชน์อะไรสักนิดเดียวไหนๆจะเอาทั้งทีก็ข้าซะเลยสิ
2: ข้าก็ไม่รู้เหมือนกันเลยเมื่อสั่งอย่างนี้มันก็ต้องทำอย่างนี้เว้ย
0: เอาไปว่ามีหน้าที่ทำเท่านั้นนี
2: ่งั้นก็ไม่ต้องพูดอะไรกันขึ้นไปแล้วจัดการกับมันซะ

0: trae. Venímate si trae, trae con mamá.
1: Y... mamá, ¿quién trae con mamá? Muy bien, me te siento ahí trae.
2: Chàng huống thân na, không để mà phong tiền hay trái ngon như hòa. Bởi phải tố khỏi bay lâu ấy.
1: Thầm mấy nghiệp thì sụt nè. Giờ hãy mà rút sụt tố còn.
0: Chàng huống thân na. Chàng huống thân
1: na. Nghiệp thì. ฟังเสียงเคลื่อนไหวของมัน
0: ไม่มีเสียงอะไรเลย
2: มันเงียบผิดปกติฮะ
1: ค่อยๆโผล่เข้าไปดูสิเฮ้ยเห็นอะไรไหม
0: ไม่เห็นนะมันมืด
1: เองล่ะช่วยดูอีกคนสิวะ
2: ไม่เห็นจริงๆพี่มืดหมดเลย
1: เฮ้ยงั้นค่อยๆคลานเข้าไปเงียบๆขับไปไว
0: ้Yeah.

0: ได้แล้ววะไม้อันนี้เหมาะมือดีนะเดี๋ยวถ้ามึงพอจะตีอย่างเสือลากหางเลยพาวะนี่ถ้าข้าไม่ขยาดคุกแล้วก็จะเอาซี่ตายเลยแต่ว่าคราวนี้จะตีสั่งสอนไว้ก่อนจะได้จำเอาไว้ว่าเสือหลับนั้นไม่ใช่เสือเขี้ยวหักเล็บกุดมันพร้อมที่จะตะปบกัดพวกมึงได้เสมอกันเพียงแต่ว่ามันจะทำหรือไม่ทำเท่านั้น
1: คำพังรู้สึกไม่มีคนนะใช้ไฟสิพี่ใช้ไฟเฮ้ยไม่มีเลยว่ะไอ้โอ้ยไม่อยู่เว้ยแล้วเมื่อมันไปนั่งกินเหล้ากับไอ้บัสจอนนะ
2: ข้ากลัวมันจะไหวตัวแล้วก็หลบไปซะก่อนนะสิ
3: หรือว่าแท้ที่จริงเนี่ยมันปลูกกระท่อมหลอกเอาไว้แต่ตัวมันไม่ได้อยู่ที่นี
2: ่แต่เราเห็นมันขึ้นมาที่กระท่อมทุกเย็น

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามตั้งเดชที่ดาลาวาน
2: หลับตาแล้วฟังภาพมัน
3: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

ผู้ฟังที่รักผมมากับดวงจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเนตรดวงมณีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้เชิญท่านติดตามผมมากับดวงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: างปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปอัพรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
5: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
6: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
5: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
6: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
7: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
9: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม
10: Ikea Sale ลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่ Ikea บางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
11: ไปหาหมอไหมคะ
12: ไม่อ่ะ
11: ไปหาหมอเธอ
12: ไม่อ่ะ
11: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะ
12: เพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
13: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็ออก

0: ผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ
5: Mass FM
6: Mass
5: Mass
6: FM

0: สบการณ์จากวันเก่าทำให้เราก้าวสู่วิถีชีวิตปกติใหม
1: ่ด้วยบทเรียนที่มีค่าที่สอนเราว่า

0: ียงวางใจให้เย็นและเป็นธรรม
1: Mass FM พร้อมรับประสบการณ์ใหม่ในวิถีชีวิตใหม่ Your happiness,
2: Your happiness
1: is our happiness
2: Mass
1: FM
2: Mass FM
0: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
3: Forabee
4: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงผึ้ง
5: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
6: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท
7: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
8: มนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
9: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
10: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
11: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเวลาของรายการวิทยุมาส FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศิสุดาชวชาติแม้นปริมาณฝนจะลดลงวันนี้พื้นที่เชียงใหม่น่าจะอยู่ที่ประมาณ 40% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดแตะที่35องศาเซลเซียสไม่แตกต่างจากเมื่อวานนะคะหลายคนอาจจะบ่นว่าร้อนแต่สำหรับประชาชนที่ไม่เคยสัมผัสกับความร้อนในระดับอุณหภูมิประมาณที่คนไทยยังรู้สึกว่ารับได้อยู่น่าเห็นใจนะคะชาวฝรั่งเศสที่ต้องเผชิญคลื่นความร้อนสูงที่สุดในรอบ80ปีทุกปัญหาย่อมมีทางออกประชาชนในปารีสก็แห่กันไปเล่นน้ำในพื้นที่รับอนุญาตแต่ไม่น่าเชื่อนะคะเห็นบอกว่าคนรุ่นใหม่เสียชีวิตจากการจมน้ำในฝรั่งเศสในช่วงนี้กว่า40รายทีเดียวสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติฝรั่งเศสบอกว่าฝรั่งเศสมีอากาศร้อนที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติอุตุนิยมวิทยาระดับประเทศในปี1947นะคะโดยดัชนีอุณหภูมิตอนกลางคืนเฉลี่ยทั่วประเทศซึ่งคำนวณจากข้อมูลของสถานีอุตุนิยมวิทยา50แห่งทั่วประเทศอยู่ที่ 21.6 องศาเซลเซียสค่ะติดตามข่าวสารข้อคิดดีๆที่เป็นประโยชน์พร้อมกับคุณพัทธมนัสชัยมินได้นะคะเป็นเพื่อนกันค่ะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้ค่ะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยนะคะ
1: แมส FM MassFM ศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยกล่าวถึงความกตัญญูต่อพระราชมารดาสำหรับพระอาการประชวรเมื่อผมและคณะทำงานทราบก็ตกใจเพราะพระองค์ท่านมีพระวรกายแข็งแรงมากเมื่อวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมาเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จพร้อมด้วยพระองค์โสมพระองค์พาทรงประทับข้างวีลแชร์แบบกึ่งลุกกึ่งนั่งหลายๆครั้งส่วนผมด้วยความที่สุขภาพไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นก็ยังสู้ไม่ไหวทุกคนเห็นว่าทรงทุ่มเทดูแลพระราชมารดาอย่างดีเยี่ยมเสด็จไปเยี่ยมแบบไม่เป็นข่าวอยู่ตลอดเวลาอีกทั้งทรงติดตามพระอาการประชวรของพระราชมารดาอย่างต่อเนื่องไม่โปรดเป็นข่าวโปรดให้ความสำคัญแก่คนตัวเล็กในขณะเดียวกันทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแบบที่ไม่เป็นข่าวนับไม่ถ้วนอีกทั้งทรงให้ความเมตตามากเจ้าหน้าที่มูลนิธิทุกคนทรงทักทายให้กำลังใจชื่นชมตลอดเวลาหากทรงมีโอกาสพบเวลาคณะกรรมการฉายพระรูปร่วมกับพระองค์ท่านพวกผู้หลักผู้ใหญ่ที่นั่งถ่ายรูปอยู่กับพื้นพระองค์ท่านหันมายื่นพระหัตถ์ให้เขาเหล่านั้นเพื่อช่วยพยุงตัวขึ้นมาซึ่งทุกคนก็ตกใจไม่กล้าจับพระหัตถ์ของพระองค์ท่านแต่บางทีไม่มีใครอยู่ตรงนั้นก็จำเป็นผมก็ดึงพระหัตถ์พระองค์หลายครั้งเหมือนกันเพราะฉะนั้นน้ำพระทัยเล็กๆน้อยๆทรงติดดินมากๆทรงอยู่กับประชาชนไปอยู่ใกล้ๆคอยช่วยเหลือประชาชนทรงไปทักทายมีอะไรที่จะช่วยได้ก็ช่วยไม่ชอบให้เป็นข่าวเพราะฉะนั้นจากการที่เราเห็นความทุ่มเทและน้ำพระทัยของพระองค์ท่านเมื่อทรงประชวรทำให้ทุกคนตกใจเป็นห่วงท่านมาก
0: ๆ Mass FM ร่มธรรมร่มใจ

0: ฟังค่ะวันนี้ศุกร์ที่26มิถุนายนเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2569รวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดอบจ.เชียงใหม่จึงขอเชิญชวนทุกท่านสวมเสื้อสีขาวเพื่อแสดงสัญลักษณ์และรวมพลังต่อต้านยาเสพติดไปด้วยกันค่ะ
1: องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม
2: ่เมืองแห่งการเรียนรู้
1: เรียนรู้สู่เมือง

0: ชีวิตเศรษฐกิจมั่นคงสังคมสิ่งแวดล้อมยั่งยืนบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน
1: 24มิถุนายนที่ผ่านมานายพิชัยเลิศพงศ์อดิศรนายกอบจ.เชียงใหม่มอบหมายให้นางวิทยาลักษณ์สามใจรองนายกอบจ.เชียงใหม่ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นในโอกาสศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นณห้องประชุมชั้น4อบจ.เชียงใหม่การศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารด้านการศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการบริหารจัดการการศึกษาสู่ความเป็นเลิศโดยอบจ.เชียงใหม่ได้นำเสนอแนวทางการบริหารสถานศึกษาสังกัดท้องถิ่นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับสถานศึกษาภายหลังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะศึกษาดูงานได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงเรียนต้นแก้วพดุงพิทยาลัยเพื่อเรียนรู้รูปแบบการบริหารจัดการและแนวปฏิบัติด้านการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดอบจ.เชียงใหม่ค
2: ่
1: ะ
2: อบจ.เชียงใหม่บริการรับใช้ประชาชนทุกปัญหาพร้อมช่วยเหลือแก้ไขและชี้แจงติดต่อที่ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่0539983333

0: โชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
1: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
0: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
2: พร้อมกับเมืองมีโชค
0: มีแต่ของล้ำอิ่มขนาด
1: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
2: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
0: ์มีโชคพลาซ่าม
2: ีโชคพลาซ่า
0: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
1: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
2: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
1: 240-777
0: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
3: คุณผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่ามีหลายๆร้านค้านะคะที่เข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัส60-40ผู้ที่กำลังมองหาว่าเป็นร้านค้าใดบ้างที่ร่วมรายการภายในมีโชคพลาซ่าสามารถติดตามดูรายชื่อร้านทั้งหมดได้ทาง Facebook มีโชคพลาซ่าเชียงใหม่หรือ LINE มีโชคพลาซ่าสอบถามเพิ่มเติมค่ะ0885472025หรือ0866594498ค่ะ
0: โรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือหลักสูตรเปิดใหม่ล่าสุด Law and Politics Program LPP เรียนรู้พื้นฐานด้านกฎหมายการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฝึกคิดวิเคราะห์และพัฒนาทักษะสู่สายอาชีพด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เลือกเส้นทางที่ใช่พัฒนาศักยภาพได้เต็มที่พร้อมก้าวสู่มหาวิทยาลัยและอาชีพในฝันโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล An Education Beyond Tomorrow สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-140-232-4การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
4: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
0: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
4: ทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
0: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
4: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟส

0: มพาณิชย์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม
1: ่เมื่อเราประกาศความตั้งใจของเราออกไปแต่ผลกลับไม่เป็นไปอย่างที่เราตั้งความหวังไว้เรามักจะรู้สึกแย่และเมื่อเราประกาศความตั้งใจของเราในครั้งต่อไปก็มักจะเป็นเรื่องยากที่จะทำให้สำเร็จเนื่องจากความล้มเหลวในครั้งก่อนจะหวนกลับมาให้ระลึกนึกถึงอยู่เสมอแท้ที่จริงแล้วความสำเร็จมิได้เกิดจากแรงจูงใจในตนเองหรือปฏิญญาในผลลัพธ์ที่เราปรารถนาแต่ความสำเร็จนั้นเกิดจากความพยายามอันมีพื้นฐานมาจากความรอบรู้และความพยายามที่แน่วแน่ในความก้าวหน้าค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะวันนี้นิยมพาณิชย์ขอแนะนำค่ะเปิดเทอมนี้ต้องมี Acer Chromebook คู่ใจจะงานหรือโปรเจกต์ไหนก็เอาอยู่กับจอสัมผัสคีย์บอร์ดกันน้ำรองรับการใช้งานได้ทั้ง Canva และ Gemini ดาวรายเดือนสบายๆเพียง299บาทผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24เดือนประกันนานถึง3ปีไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะคะสายเกมห้ามพลาดโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง 20,000 ต้นๆประกันนาน3ปีเต็มรายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,000 ส่วนสาวก Apple พลาดไม่ได้ค่ะ MacBook Neo ใหม่ฟรีประกันอุบัติเหตุเกือบ 4,000 บาทหรือ iPad Air M4 แรงขึ้นกว่าเดิมดาวเริ่มแค่ 4,990 บาทเท่านั้นค่ะเปิดเทอมใหม่ช็อปเครื่องใหม่ราคาสบายใจต้องแวะมาที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
1: รู้ยังที่นิยมพาณิชย์เขาจัดโปรฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าชอบถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบ
2: เครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าจะมาซักผ้าแข่งฟ้าแข่งฝนทำไมเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
1: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมีต้องนิยมพาณิชย
0: ์คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์เชิญชวนเตรียมรับศึกใหญ่บอลโลก2026เชียร์มันให้เต็มตาเหมือนหนึ่งนั่งติดขอบสนามยกทีวีเก่าไซส์เล็กมาแลกทีวีไซส์ใหญ่จุใจได้มูลค่าสูงสุดถึง 2,000 บาทและในช่วงเปิดเทอมนี้หากต้องมี iPhone เครื่องใหม่รายเดือนสบายเริ่มต้นไม่ถึง 1,000 ค่ะดาวเริ่มแค่ 4,990 บาทจะเรียนหลังห้องหรือหน้าห้องก็ซูมชัดเซลฟี่ก็เป๊ะเก็บครบทุกรายละเอียดผ่อนรายเดือนเริ่มแค่990บาทเท่านั้นค่ะและในขณะที่ค่าไฟแพงแบบนี้เปลี่ยนมาใช้โซลาร์เซลล์ประหยัดได้อีกยอดผ่อนบวกค่าไฟใหม่ยังไงก็ถูกกว่าบินเดิมแน่นอนค่ะเลือกดาวหรือผ่อนสบายๆลงทุนครั้งเดียวคุ้มได้ยาวๆคุ้มครบจบประหยัดต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
3: น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
4: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงพึ่งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
3: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
4: น้ำผึ้งดอกลำไย
3: ดอกสาบเสือดอกลิ้นจี่ผสมมะนาวผสมขิงผสมโพรพอลิสผสมนมผึ้ง
4: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
3: ้โพรพอลิสฮันนี่เวนิก้าฮันนี่กรีนที
4: ขนมฮันนี่สูตร
3: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
4: ในราคาที่ไม่แพง
3: ฟอร์บีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้ฟอร์บีแทนน้ำใจที่อบอวลด้วยมิตรภาพประทับใจผู้รับ
4: เชิญเลือกของขวัญของฝากที่ฟอร์บีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด
3: ์และฟอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9นันการ์เมนต์โรงงานผลิตเสื้อผ้าส่งออกทั้งในและต่างประเทศด้วยคุณภาพที่แบรนด์ชั้นนำยอมรับกว่า40ปีรับออกแบบและผลิตเสื้อตามที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นช

และกับวันนี้ยังมีอีกหลากหลายดีไซน์ที่ทันสมัยทั้งเสื้อผ้าฝ้ายเสื้อลำลองที่ใครๆก็ประทับใจสวมใส่สบายและราคาไม่แพงติดตามเลือกได้ทางเพจตันติยานันมั่นใจในคุณภาพการผลิตจากโรงงานตันติยานันการ์เมนต์ถนนเชียงใหม่แม่โจ้0532624822

คะเชื่อว่าบางทีในสิ่งที่มีอยู่นั่นคือการพูดจาดีเรียกว่ามีคารมเป็นต่อรูปหล่อเป็นรองก็ใช้ได้นะคะใครที่เป็นคนที่เรียกว่าเป็นเจ้าบทเจ้ากลอนพูดอะไรก็ต้องมีจังหวะมีเสียงสัมผัสที่คล้องจองหรือใครที่คิดจะแต่งกลอนมักจะถือเอาฉันทลักษณ์จากกวีเอกสุนทรภู่เป็นต้นแบบนั่นเองนะคะท่านสุนทรภู่เป็นกวีเอกชาวไทยชื่อเสียงก้องโลกเป็นเจ้าของบทกลอนที่หลายคนได้ยินพ่อแม่สอนกันมาตั้งแต่เด็กซึ่งบางช่วงบางตอนในสุภาษิตสุนทรภู่จำได้ไหมคะที่ท่านสอนว่ามีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์จงมักน้อยกินน้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานแน่นอนค่ะว่าผลงานของท่านสุนทรภู่มีทั้งความโดดเด่นมีความไพเราะในด้านเนื้อหาและกลวิธีการประพันธ์ด้วยในวาระครบรอบ200ปีของท่านสุนทรภู่เมื่อวันที่26มิถุนายนปี2529องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ยกย่องให้ท่านสุนทรภู่เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมเป็นมหากวีแห่งรัตนโกสินทร์หรืออาจจะเรียกว่าเชกสเปียร์แห่งประเทศไทยก็ได้นะคะรัฐบาลได้กำหนดให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสุนทรภู่ซึ่งท่านพระสุนทรโวหารหรือนามเดิมว่าภู่เป็นที่รู้จักกันในชื่อสุนทรภู่เกิดเมื่อวันจันทร์เดือน8ขึ้น1ค่ำปีมะเมียจุลศักราช1148เวลา2โมงเช้าหรือตรงกับวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2329ในสมัยรัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งท่านสุนทรภู่เป็นกวีที่มีช่วงชีวิตอยู่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่4จนได้สมญานามว่ากวี

ผู้ฟังคะช่วงนี้ได้ติดตามเห็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวสะเทือนทั่วโลกนะคะอย่างเช่นเมื่อวานนี้เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.6 ทางตอนเหนือของแคลิฟอร์เนียส่งผลให้ระบบเตือนภัยส่งสัญญาณฉุกเฉินไปยังโทรศัพท์มือถือของประชาชนกว่า1ล้านคนจนสร้างความตื่นตระหนกโดยสำนักข่าวต่างประเทศนะคะรายงานการเกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.6 ลึกลงไปใต้ดินเพียง8กิโลเมตรบริเวณมณฑลเมนโดซิโนทางตอนเหนือของแคลิฟอร์เนียส่งผลให้ระบบเตือนภัยอัจฉริยะส่งสัญญาณฉุกเฉินไปยังโทรศัพท์มือถือของประชาชนมากกว่า1ล้านคนในพริบตาเพื่อความปลอดภัยสูงสุดแม้เบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือเกิดความเสียหายร้ายแรงทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวนะคะได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของระบบแจ้งเตือนแผ่นดินไหวล่วงหน้า Shake Alertซึ่งสามารถส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังผู้คนนับล้านรวมถึงพื้นที่ที่อยู่ห่างออกไปหลายร้อยกิโลเมตรภายในเวลาไม่กี่วินาทีหลังจากเครื่องตรวจวัดตรวจพบแรงสั่นสะเทือนโดยระบบจะคำนวณพิกัดและระบบเตือนภัยฉุกเฉินของสมาร์ทโฟนทั้งนี้เจ้าหน้าที่ระบุว่าระบบเตือนภัยนี้ถูกออกแบบมาให้เน้นความปลอดภัยของสาธารณชนเป็นหลักจึงทำการแจ้งเตือนครอบคลุมพื้นที่กว้างไว้ก่อนแม้ว่าประชาชนในบางพื้นที่ที่ได้รับข้อความอาจจะไม่รู้สึกถึงความสั่นสะเทือนจากการเกิดแผ่น

ดินไหวเลยก็ตามและหนึ่งในเหตุการณ์แผ่นดินไหวไล่เลี่ยกันจนรัฐบาลสหรัฐบอกว่าได้จัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจและทีมช่วยเหลือด้านภัยพิบัติเพื่อสนับสนุนการกู้ภัยในเวเนซุเอลาหลังเกิดแผ่นดินไหวรุนแรง 7.2 และ 7.5 แมกนิจูดซึ่งคาดว่าจะมีผู้เสียชีวิตพุ่งแตะหลักหมื่นถึงแสนรายเลยทีเดียวค่ะในขณะเดียวกันข้ามซีกโลกมาทางตะวันออกแถบเอเชียญี่ปุ่นเองก็เพิ่งจะเผชิญแผ่นดินไหวรุนแรง 6.9 แมกนิจูดใกล้ชายฝั่งจังหวัดอิวาเตะทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศในเวลาตามมาไม่ห่างกันมากนักแต่ทั้งนี้ก็ไม่มีการประกาศเตือนภัยสึนามินะคะ

0: ารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือโปรแกรมศิลปศาสตร์เปิดโอกาสสู่อนาคตด้วย 1. Intensive English Program เสริมทักษะภาษาอังกฤษครบ4ด้านกับครูเจ้าของภาษาเพื่อการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย 2. International Digital Innovation Program เรียนรู้นวัตกรรมดิจิทัล Startup and Digital Literacy ร่วมพัฒนาหลักสูตรกับ ICDI CMUวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3. Thai English and Chinese Language Program พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อการสื่อสารและธุรกิจในระดับสากล 4. Art and Digital Media Program ผสานศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อค้นหาความถนัดและต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow โทร053-140-232-4
1: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
2: มนต์นมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อย
3: มนต์นมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม
1: ้พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
3: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรส
2: มนต์นมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านกาลเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมมานเหมิน
3: 053-214-410
4: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
3: มนต์นมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
4: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
3: มนต์นมสด
5: คุณผู้ฟังคะเชิญเติมเต็มความสุขที่หลากหลายที่แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนโดยเฉพาะชั้น2นะคะกับความบันเทิงที่ครบครันและทันสมัยเติมความสุขใกล้บ้านคุณกับโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินีเพล็กซ์สถาบันกวดวิชาจากคู่มองมิสเตอร์ DIY ชั้น2ยังมีศูนย์รวมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีจาก JIB Sportwear ศูนย์รวมเสื้อผ้ารองเท้าและอุปกรณ์กีฬามาเติมเต็มความสุขความสนุกสนานให้กับน้องๆกับ Echo Fantastic นอกจากนี้ยังมีศูนย์รวมมือถือขนาดใหญ่นะคะกับแจ่มฟ้า Lifestyle Center โรงเรียนสอนเทควันโดไบเล่ลำพูนและที่นี่ยังมีความอร่อยที่หลากหลายกับศาลาฟู้ดคอร์ทศูนย์อาหารแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร้านอาหารและกาแฟจาก Bright Brew อย่าพลาดนะคะร่วมเติมเต็มความสุขที่หลากหลายสีสันแห่งการจับจ่ายที่สบายใจณศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มทุกวันค่ะ
6: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: คุณผู้ฟังคะวันนี้ฟอร่าบีขอแนะนำฮันนี่เวนิก้าสูตรใหม่ประโยชน์เพิ่มขึ้นอร่อยเปรี้ยวอมหวานเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแต่มีพรีไบโอติก 2,500 มิลลิกรัมซึ่งจะช่วยให้ขับถ่ายง่ายปรับสมดุลจุลินทรีย์ชนิดดีในลำไส้นะคะเพราะนั้นจะหมดปัญหาท้องอืดท้องเฟ้อไม่ทิ้งสารตกค้างเพราะหมักน้ำผึ้งดอกลำไยแบบธรรมชาติไม่ผสมน้ำตาลไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นด้วยปริมาณกรด 1.8% ดังนั้นจึงดื่มง่ายกว่าไซเดอร์ทั่วไปสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอร่าบีไม่ดื่มไม่ได้แล้วนะคะสำหรับฮันนี่เวนิก้าออริจินอลปรับสูตรใหม่เพิ่มปริมาณประโยชน์โดนใจรสชาติอร่อยเหมือนเดิมด้วยน้ำผึ้งหมักแบบธรรมชาติในถังไม้โอ๊กดื่มง่ายกว่าไซเดอร์ทั่วไปแน่นอนและยังเพิ่มคุณประโยชน์หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นพรีไบโอติกรวมทั้งมีวิตามินซีต้านอนุมูลอิสระเสริมภูมิคุ้มกันสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอร่าบีนะคะตามไป ที่ฟอร์บีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง0534205685สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
3: กาดมณีตลาดหน้าเดินเพลิดเพลินกับการเลือกสำรับกับข้าวทั้งข้าวหวานเครื่องดื่มและร้านอาหารหลากหลาย

0: ยามเย็นจุดนัดพบทานอาหารรอบลานสระน้ำพุขนาดใหญ
1: ่กาดมณีแลนด์มาร์คกลางใจเพื่อการผ่อนคลายบนถนนบัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
2: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
3: ขอบคุณนะคะกับการติดตามรายการวิทยุ Mass FM ก่อนจากฝากเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจรอคุณจากใจศรีสุดาชวชาติวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: Mass FM

0: งดงามล้ำค่าด้านโบราณสถานโบราณวัตถุสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ผู้คนทั่วโลกเดินทางมาสัมผัส
1: งานศิลป์ที่สวยงามภูมิปัญญาพื้นถิ่นที่ทรงคุณค่าง
2: านผ้าทอง
3: งานแกะสลัก
2: งานจักสาน
3: และงานฝีมืออีกมากมาย
0: แสดงถึงอัตลักษณ์ของพื้นถิ่นในรูปแบบของหัตถกรรมหลากหลาย
1: งานออกแบบปลูกสร้างบ้านเรือน
2: ประเพณีปีใหม่เมือง
3: ประเพณีอินทขิง
2: ประเพณียี่เป่ง
3: งานบุญงานรื่นเริงต่าง
0: ๆการแต่งกายชุดพื้นเมืองภาพย้อนยุคของผู้คนสมัยก่อนที่สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
1: คำเมืองภาษาที่ใช้กันตั้งแต่ล้านนาในอดีต
2: นี่คือองศาสตร์และศิลป์ที่สั่งสมมาแต่บรรพบุรุษเป็นทุนวัฒนธรรมที่ล้ำค่าที่ไม่ควรลืม
0: ร่วมกันภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์อันยาวนาน
1: เชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนกำลังแรงเมฆขลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือด้านตะวันออกของเกาะไต้หวันมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นช่วงวันที่25ถึง27มิถุนายนนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: างปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปอัพรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
2: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม
3: IKEA Sale ลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่ IKEA บางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หาอยู่ชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
6: หาฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
5: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
7: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
5: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
8: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
9: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
8: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
9: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
8: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
10: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านใหญ่งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
11: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
12: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
11: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
12: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือก
13: เลือก New X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
14: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
15: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
16: You're listening. 92.

ที่เดิมนะที่ที่สวยงามที่มันเหมาะกับความรักในครั้งนั้นกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังเริ่มต้นกับเพลงเพราะในเช้าของวันใหม่นะคะและสุขสุดท้ายของเดือนมิถุนายนด้วยค่ะวันนี้พบกันวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569กับอากาศเช้าที่แดดแรงสุดๆแดดแรงเหมือนเมื่อวานเลยนะคะเมื่อคืนเหมือนจะมีกลุ่มฝนมาใกล้ๆในตัวเมืองแล้วก็ในโซนหลายๆจุดของเชียงใหม่กันด้วยค่ะลมมาค่อนข้างแรงเลยนะแต่ไม่มีฝนตกใดๆอากาศก็อย่างที่ทราบกันพอฝนไม่ตกก็คือร้อนจริงๆในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังแต่คงจะร้อนไม่หนักหนาเท่าต่างประเทศเพราะว่าเขาร้อนหนักโดยเฉพาะในส่วนของยุโรปนั่นเองนะคะเริ่มต้นกับเช้าวันใหม่วันนี้มาพร้อมกับเพลงเพราะค่ะเก็บไว้ที่เดิมอีกหนึ่งเพลงคัฟเวอร์ของเอกสุรเชษฐ์รวมมาถึง Garden Music แล้วก็ Fire ด้วยนะคะและอีกหนึ่งเพลงกับรวมศิลปินเพลงรักเพลงแรกนั่นเองค่ะก็เลยเกิดเปิดเป็นเพลงแรกของวันศุกร์นี้ฟังเพลงเพราะด้วยกันค่ะเริ่มต้นเช้าๆก็ไปอัปเดตเรื่องของดินฟ้าอากาศกันช่วงนี้เป็นช่วงของฤดูฝนซึ่งฝนตกได้เสมอๆจะตกหนักบ้างเบาบ้างคลาๆกันไปแต่หลายคนชอบเพราะว่าอากาศมันดูสวยงามเห็นดาวสุเทพแบบชัดเจนแล้วก็หายใจได้เต็มปอดจริงๆในช่วงนี้นะคะศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำเช้านี้กับศุกร์26มิถุนายนค่ะสภาวะอากาศทั่วไปภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนคอยประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ด้วยนะคะเชียงใหม่ค่ะฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสค่ะและสูงสุดที่35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะมาดูจุดอื่นของเราเช้านี้สนามบินนานาชาติเชียงใหม่เมื่อเวลา7นาฬิกาอุณหภูมิต่ำสุดที่ 24.2 องศาสูงสุดที่ 33.7 องศานะคะบนยอดดอยอินทนนท์ต่ำสุดที่ 11.5 ค่ะกิ่วแม่ปาน14องศาสถานีแกสิหลวงอ่างขาง 17.7 องศาและพระตำหนักภูพิงค์ราชินีเวศ 13.4 องศาเซลเซียสค่ะช่วงนี้หนีอากาศร้อนขึ้นดอยได้นะเพราะว่าข้างบนอากาศค่อนข้างดีแล้วก็น่าเที่ยวมากๆเลยนะคะฟังเพลงพร้อมด้วยกันกับเช้าของวันทำงานสุขสุดท้ายของเดือนนี้และรถดาที่ยังคงหนาแน่นทั้งตอนเช้าและตอนเย็นเหมือนเดิมฝากให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันด้วยกันละกันนะคะณศักดาธรค่ะฉันยังอยู่ทั้งคน

ตอนเป็นเด็กก็งอแงอยากจะได้อะไรก็ได้ดั่งใจพ่อแม่ก็ตามใจอยากได้รถก็ได้รถนะแต่เป็นรถของเล่นส่วนรถของจริงก็ต้องใช้อะไรหลายสิ่งหลายอย่างทั้งใช้เขาเรียกเป็นความจำเป็นด้วยแหละเด็กสมัยนี้จะมีรถกันง่ายบางทีก็ต้องดูความจำเป็นเด็กในที่นี้หมายถึงว่าน้องที่สามารถทำใบขับขี่ได้น้องที่เข้าเรียนในระดับมหาลัยอะไรประมาณนี้ซึ่งบางทีมันก็

จำเป็นต้องใช้รถค่ะแต่ว่าอย่างที่ทราบกันดีว่าในการเดินทางสมัยนี้มันมีอะไรเยอะแยะมากมายที่เรายังคงต้องกังวลกันอยู่โดยเฉพาะปริมาณของรถที่ค่อนข้างเยอะหนาแน่นและก็รวมไปถึงความปลอดภัยในการใช้เส้นทางและก็รวมไปถึงวินัยในการขับขี่กันด้วยค่ะล่าสุดนะคุณผู้ฟังห้ามปล่อยผ่านเลยค่ะสมัครผู้ที่ไม่มีใบขับขี่และก็นำรถไปใช้คุณพ่อคุณแม่ลูกไม่มีใบขับขี่แต่ว่าให้ลูกเอารถขับไปเที่ยวบ้างล่ะไปเรียนบ้างระมัดระวังกันด้วยเพราะล่าสุดทางจราจรเขาเอาจริงแล้วนะคะห้ามปล่อยผู้ที่ไม่มีใบขับขี่นำรถไปใช้ค่ะเจ้าของรถมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นใครที่มีลูกๆและต้องการให้เขาใช้รถเนี่ยให้เขาไปเรียนขับรถก่อนนะแล้วก็ไปสอบใบขับขี่ให้เรียบร้อยถึงจะสามารถใช้รถได้เพื่อความปลอดภัยทั้งตัวลูกของเราเองแล้วก็ผู้ที่ใช้ทางร่วมกันด้วยนะคะอยู่ด้วยกันในเช้านี้ของเรามาพร้อมกับ Toyota เชียงใหม่ค่ะอยากจะมีรถคันใหม่ใช้ขับสบายไม่มีปัญหาจุกจิกกวนใจแน่นอนค่ะ Toyota เชียงใหม่จัดให้รุ่นของ Corolla Cross สีแดงก็สวยสีขาวก็ดูดีหรือว่าจะเป็นสีดำก็มีคนเลือกมากมายทีเดียว Corolla Cross นะคะขับสนุกประหยัดคุ้มครบทุกการเดินทางเลยรับข้อเสนอพิเศษที่ใช้สมัครคุณได้ทางเลือกที่1ดอกเบี้ยพิเศษ 0% ค่ะพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ทางเลือกที่2ผ่อนต่ำเริ่มต้นเพียง 6,391 บาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1หรือทางเลือกที่3ใน Toyota ขับสบายผ่อนคลายค่าน้ำมันช่วยค่าน้ำมันสูงสุด 10,000 บาทด้วยค่ะพิเศษยิ่งกว่ารับข้อเสนอขยายระยะเวลาคุ้มครอง TCF R Plus ขยายระยะรับประกันสูงสุด5ปีหรือ 150,000 กม.แล้วก็รวมไปถึงสามารถที่จะนำรถเข้าไปตรวจเช็คกันได้ค่ะคุ้มครองดูแลเสมอๆทุกเส้นทางหรือว่าจะเป็นรุ่นของ Fortuner Leader ข้อเสนอพิเศษผ่อนต่ำเริ่มต้น 9,819 บาทต่อเดือนดอกเบี้ยพิเศษที่ 0.59% ฟรีประกันไฟชั้น1และรับประกันสูงสุด5ปีหรือ 150,000 กม.สนใจแบบไหน Toyota เชียงใหม่เรามีครบพร้อมส่งมอบรอไม่นานนะคะสอบถามเพิ่มเติมกับ6สาขาเราสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองงาลำพูน 053-202-009 โตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณด้วยค่ะดังพันกรตรงไหนของหัวใจเธอค่ะ

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม
3: IKEA Sale ลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่ IKEA บางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหมฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์

วันยูเลิฟนะคะงานจากเลวิสคาร์ปาดีค่ะก่อนในนั้นมีลิซ่ากับดรีมด้วยการรายการกับ44นาทีกับเวลาช่วงเช้าของวันศุกร์และเป็นศุกร์สุดท้ายสัปดาห์หน้าก็จะเป็นสัปดาห์ส่งท้ายมิถุนายนและเข้าสู่เดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นเดือนที่7ครึ่งหลังของปีและหลายคนก็รอนะคะในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสหมดแล้วตอนนี้ไปถามไปซื้อของแม่ค้าจะไม่ค่อยถามละช่วงก่อนนั้นเนี่ยอาจจะมีถามบ้างนะคะว่าใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยไหมอะไรประมาณนี้หลายคนก็เรียกว่าใช้สิทธิ์อนุทินไหมอะไรประมาณนี้แต่หลังๆมานี่พอปลายเดือนไม่ค่อยถามกันละเพราะรู้ว่าแต่ละคนหมดกันแล้วเรียบร้อยแต่ก็มีบางคนที่ยังเหลืออยู่นะอย่าลืมใช้ให้หมดกันละกันจะเหลือหลัก10หลักร้อยก็ใช้จ่ายกันไปซื้ออะไรก็ได้อย่างที่เราต้องการถ้าเกิดเราจะซื้อของที่มันมากกว่าสิทธิ์ที่เราเหลือแล้วก็เติมเงินใน wallet เข้าไปให้พอจะได้ใช้สิทธิ์ได้แบบเกลี้ยงเลยค่ะพอใช้สิทธิ์เสร็จหมดเสร็จปั๊บเขาก็จะขึ้นมาให้เราดูว่าท่านใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสหมดแล้วอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเรารับสิทธิ์กันต่อไปก็คือเดือนหน้ากรกฎาคมกันนะคะ9นาฬิกากับ45นาทีค่ะเช้านี้ของเราอยู่ด้วยกันกับ Golden House เหมือนเดิมเติมความสุขให้กันอยู่บ้านคุณแฮปปี้ยิ่งขึ้นและมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษมิดเยียร์เมกาแฟโปรปังกลางปีนะคะซื้อ10,000คืน 2,000 แล้วหรือว่าจะเป็นในส่วนของรับสิทธิพิเศษค่ะรับคูปองแทนเงินสดหรือว่าบัตรกำนันทองมูลค่าสูงสุด5,000 บาทเมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการกับเราและคูปองลดเพิ่มมูลค่ารวม 1,500 บาทเมื่อกดเป็นเพื่อนเราที่ LINE ของ Golden House นั่นเองนะคะผ่อนคุ้มสบาย 0% นานสูงสุด36เดือนหรือว่าจะเป็น10เดือนผ่อนแบบชิลๆสบายๆเลือกได้เต็มที่เลยค่ะที่ Golden House ของเราทุกสาขาใกล้บ้านคุณซื้อของเข้าบ้านหรือว่าเติมเต็มความสุขให้การอยู่บ้านคุณแฮปปี้ยิ่งขึ้นเครื่องใช้ไฟฟ้าก็เยอะหรือว่าจะเป็นสินค้ามุมอื่นอย่างตอนนี้ค่าไฟ0บาทสว่างได้ทุกคืนเปลี่ยนมุมมืดรอบบ้านให้สว่างคุมด้วยโคมไฟโซลาร์เซลล์ชาร์จพลังจากแสงอาทิตย์ไม่ต้องเดินสายไม่ต้องเสียค่าไฟเพิ่มความปลอดภัยบ้านสวนวัดหรือว่าจะเป็นพื้นที่ใช้งานกลางแจ้งได้สบายราคาพิเศษมากแวะไปเลือกกันได้ค่ะสว่างแรงประหยัดค่าไฟติดตั้งง่ายและรับประกันคุณภาพอยู่ที่ 2,200 บาทเท่านั้นแล้วก็โคมไฟสปอตไลท์อยู่ที่850บาทตามไปช็อปกันได้ที่ Golden House ยินดีให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะสาขาเชียงใหม่วงแหวนรอบกลางเพียงกุมกามและสาขาฝางและสาขาโกเปนเฮาส์สาขาลำพูนก็พร้อมให้บริการเช่นเดียวกันช็อปออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันคลิกแอนด์คอลเลกได้โกเปนเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณเสมอนะคะ Bruno Mars เพลงนี้กับ I Judge My ค่ะ

ุนนมาสค่ะคุณผู้ฟังเพลงนี้กับอาจารย์ไมค์วันนี้ได้อยู่ด้วยกันแป๊บเดียวเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังจริงๆก็ไม่แป๊บแล้วเพราะว่าในช่วงเวลาสายๆวันนี้ 9:55 นเราจะมีการรับสัญญาณถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวาน15วันในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรีนีสรีพัชรมหาวชิระราชธิดาในวันนี้ก็คือ26 มิถุนายน 2569เวลา 9:55 นจนเสร็จพิธีนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราอาจจะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งก็ช่วงบ่ายๆนู่นเลยขอบคุณสำหรับการติดตามและผู้สนับสนุนรายการเราช่วงเช้านี้ด้วยทั้งความสุขในการเดินทางเลือก Toyota ครั้งใดอย่าลืม Toyota เชียงใหม่ว่าไปเทสต์ไดรฟ์และเลือกการเดินทางได้ค่ะและการดูแลบ้านสำคัญกับเราเสมอเวลาวันหยุดวันพักผ่อนอยู่บ้านสบายๆอยากได้สินค้ามุมไหนของการดูแลบ้านเลือกได้ที่ Open House รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะที่นี่คือ Open House ครบหลากหลายให้บ้านคุณส่งท้ายด้วยเพลงนี้แล้วกันค่ะคุณถามมาทางหน้าแฟนเพจของเราเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะไปพร้อมกับงานของเดวิดกาตาค่ะและนี่คือ I'm Good นั่นเองนะคะเจอกันรอบบ่ายเลยค่ะขอบคุณทุกการติดตามเช้านี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอเชิญทุกท่านรับฟังณบัดนี้ครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมารับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ15วันในวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้ครับในวันนี้เวลา9นาฬิกา50นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าที่บังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาเรียนพระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นจะได้เสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณประทับยืนหน้าพระเก้าอี้และท่านผู้หญิงพลอยเพ็ญจินเซนยืนที่หน้าเก้าอี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนจะถวายพรพระเมื่อถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงประเคนปิณโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะประทับพระราชอาสน์พระทหารที่ถวายพระสงฆ์นอกนั้นทรงพระนาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนตามลำดับจากนั้นเจ้าพนักงานจะได้ถอนพระทหารเสร็จแล้วเจ้าพนักงานจะลาดพระผู้สายโยงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระไตรสิบไตรประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สนับพระกรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณโอทกพระสงฆ์ถวายนุพัฒนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สนับพระกรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงแล้วสวดมาติกาจบแล้วจะเป็นงานลาดพระผู้สายโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระไตร11ไตรในเที่ยวแรกประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สนับพระกรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณโอทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอัจจุเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งแล้วจะพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งอย่างอาสงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระไตรพระสงฆ์สนับพระกรทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ3เที่ยวจากนั้นจะได้เสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จผ่านพระบรมสารวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทไปทรง จุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีบังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกดาสันพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชปัญญาสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งพอสถานพระราชวังดุสิตกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนี่คือหมายกำหนดการในการเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันระสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานริศธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับ
2: ท่านผู้ฟังครับในส่วนของพระราชพิธีพระบรมศพหรือพระศพมักจะได้ยินคำที่เกี่ยวกับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพหรือพระศพอยู่บ่อยครั้งทั้งคำว่าสัตตมวานปันนรสมวานปัญญาสมวานและสัตตมวานซึ่งทั้ง4คำนี้มีความหมายที่เหมือนกันคือการทำบุญอุทิศแก่ผู้ล่วงลับแต่ใช้ต่างกันครับคือคำที่ใช้ในการเรียกวาระสำคัญของการบำเพ็ญพระราชกุศลโดยแต่ละคำมีความหมายดังนี้ครับสัตตมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ7วันในการเสด็จสวรรคตปันนรสมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันในการเสด็จสวรรคตปัญญาสมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันในการเสด็จสวรรคตและสัตตมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันในการเสด็จสวรรคตครับซึ่งพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ได้อธิบายคำของคำว่าสัตตมวานปันนรสมวานปัญญาสมวานและสัตตมวานซึ่งเป็นคำบาลีสันสกฤตหมายถึงการครบกำหนดระยะเวลาของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งซึ่งในบริบทของพิธีกรรมหมายถึงการทำบุญครบวาระเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ถึงแก่กรรมครับทั้งนี้ในทางพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่วิญญาณจึงสามารถรับอานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยยะสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับนั่นเองครับทั้งนี้ครับท่านผู้ฟังมติมหาเถระสมาคมได้กล่าวถึงแนวทางการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีการกำหนดให้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์หรือสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลตามเวลาที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนประจำทุกวันเป็นเวลา15วันเริ่มมาตั้งแต่วันที่13มิถุนายน2569ที่ผ่านมานอกจากนี้ครับยังมีในส่วนของการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายพระกุศลเมื่อสิ้นพระชนครบสัตตมวาน7วันปันนรสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสัตตมวาน100วันโดยตามหมายกำหนดการวันแรกของพระราชพิธีแต่ละวาระด้วยการบำเพ็ญกุศลต่างๆตามบริบทที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนเช่นการทำบุญตักบาตรการแสดงพระธรรมเทศนาการสวดพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเช้าหรือเพลการสวดพระพุทธมนต์และถวายวัตถุปัจจัยสังฆทานในเวลาบ่ายหรือเย็นรวมถึงการสวดมาติกาสดับปกรณ์พระรูปเป็นต้นครับนอกจากนี้ให้ทางสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลเป็นกรณีพิเศษเมื่อครบสัตตมวาน7วันปันนรสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสัตตมวาน100วันนอกจากนี้ให้คณะสงฆ์เจริญจิตตภาวนาเพื่ออุทิศถวายพระกุศลถวะเป็นภายหลังทำวัดสวดมนต์เย็นเป็นประจำทุกวันจนถึงการบำเพ็ญกุศลสัตตมวาน นอกจากนี้ยังได้เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลด้วยการสวดมนต์เจริญจิตตภาวนารักษาศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลรวมไปถึงการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลทั้งแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยเพิ่มวัตถุประสงค์ในการจัดพิธีเป็นพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยครับ
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะในวันนี้เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำนักพระราชวังนะคะขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันนี้นะคะ26มิถุนายน2569โดยจะเปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึงขออภัยค่ะ 13:00 น.ถึง 15:30 น.นะคะและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.นะคะและสำหรับจุดคัดกรองจะอยู่ในจุดของอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานแล้วก็จะปิดในเวลา 19:00 น.ค่ะ
4: ท่านผู้ฟังครับตามที
5: ่ตามที่สำนักพระราชวังได้ประกาศเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะครับในส่วนของการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุล
6: ได้

0: รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังโดยเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภากองทหารกิตติยศถวายความเคารพและตุริยานบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
1: ท่านผู้ฟังครับตามที่สำนักพระราชวังได้ประกาศเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานั้นโดยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 20:00 นโดยจะเริ่มในวันพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569โดยที่สำนักพระราชวังได้แจ้งเส้นทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับโดยที่สำนักพระราชวังได้มีการกำหนดเวลาและเส้นทางเข้าถวายสการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยเปิดให้เข้าถวายสการะพระศพทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโดยแบ่งเป็น3ช่วงเวลานะครับคือช่วงที่1ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 10:00 นครับช่วงที่2เวลา 11:30 นถึง 16:00 นและช่วงที่3เวลา 20:00 นถึง 21:00 นนะครับโดยมี

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทางบันไดมกษันพิณะข้าที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระมศานุวงศ์ในราชการผู้มาเฝ้าในขณะนี้ได้เสด็จพระชำเนินทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติ

0: ตรงจุดทุบเทียนเรื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วเจ้าหน้าที่อาราธนาศีล
1: ปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิปานาติปาตาเวระมณีสิกข

กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ

นี้สุราเมรยะมัจฉะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสี

0: นิพุติงยันติตัดสมาสีลังวิโสทะเย
1: ข้าทูลสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริญญาปริญญาโยมถวายศีลแล้วพระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์ตะวันก่อนจะได้ถวายพรพระ

0: จากที่พระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบแล้วนะครับซึ่งพระสงฆ์ที่มาสวดพุทธมนต์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพันธนาสมวานแต่เมื่อวานนี้ถึงประกอบด้วยรายนามพระสงฆ์ดังนี้ครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับรายนามพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์นะครับสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีระยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมวชิระมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศและพระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการถวายพรพระนั้นเป็นชื่อเรียกของการสวดบทสวดของพระสงฆ์อย่างหนึ่งครับการถวายพรพระนะครับคือการสวดของพระก่อนที่จะฉันภัตตาหารในงานต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นในวัดหรือในบ้านนะครับใช้บทสวดเดียวกันครับประกอบไปด้วยบทอิติปิโสบทพาหุงและบทมหาการุณิโกครับถ้าในงานนั้นมีการสวดมนต์ด้วยนะครับจะสวดถวายพรพระต่อจากการสวดมนต์ครับจบแล้วจึงจะมีการฉันภัตตาหารครับถ้าเป็นการทำบุญในวัดนะครับเช่นทำบุญในวันพระนั้นพระจะสวดพรพระอย่างเดียวแล้วฉันครับหากเป็นพิธีทำบุญหลังเพลไปแล้วจะสวดมนต์อย่างเดียวครับไม่มีการถวายพรพระเพราะไม่มีการถวายภัตตาหารนะครับ
0: จะต้องรับนำจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนภัตตาหารแด่พระอริยวงศ์สักขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชคณะประทับพระราชอาณาจักรในทรงพระนามโปรดเกล้าให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนภัตตาหารตามลำดับจากนั้นพนักงานเจ้าพนักงานจะได้ถอนภัตตาหารนะครับเมื่อถอนภัตตาหารจากอาสงแล้วเจ้าพนักงานจะลาดพระภูษาโยงเพื่อให้พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวจะได้เสด็จทอดพระไตรสิบไตรนะครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระภูษาโยงนั้นคือผ้าที่โยงจากพระโกศพระศพนะครับไปยังอาสงครับโดยมีเสาบัวรองรับซึ่งถือเป็นสายที่หนึ่งเพื่อไปเชื่อมกับพระภูษาโยงอีกหนึ่งสำรับครับหรือว่าสายที่สองซึ่งวางอยู่บนพานทองสองชั้นต้นอาสงสำหรับทรงทอดพระไตรให้พระสงฆ์สถาปกรครับ

ดีได้มีการจัดเตรียมพระบรมศพหรือพระศพเจ้านายเรียบร้อยขั้นตอนในส่วนพิธีสงฆ์จะสรุปเป็นการสวดศิลปากรหรือสวดพระอภิธรรมที่ใช้ในพระราชพิธีของราชสำนักเพื่อเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่ดวงพระวิญญาณเจ้านายที่ล่วงลับนะครับซึ่งความหมายของศิลปากรนั้นก็คือการบังสุกุลนั่นเองนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวได้ทรงพระนามโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชินีครับได้เสด็จพระเนินทอดพระไตรที่ด้านหน้าตรีลานพระพุทธายุทธ์สิบไตรนะครับทั้งสิบไตรที่ได้ทรงทอดนั้นก็คือประสงค์ที่ได้มานะครับในการเจริญพระมุนในการนาทีในเมื่อวันที่ในการทรงบำเพ็ญพระกุศลเมื่อวานนี้นะครับทั้งสิบรูปด้วยกันก็คือสมเด็จพระสังฆราชจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนะครับหลังจากที่เป็นพระชำเนินทรงทอดพระไตรแล้วทั้งสิบไตรนะครับพระสงฆ์จะได้สดับประกอบในลำดับต่อไปครับ

รแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชนีจะได้ทรงหลักทักษิโณทกประสงค์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาครับ

ิเรกะวัตสะสตังชีวะตูอะติเรกะวัตสะสตังชีวะตูอะติเรกะวัตสะสตังชีวะตูทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทมหาราชาสะปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทมหาราชาวรัสสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทาขอถวายพระ

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอัตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่

พระในการถวายอนุโมทนานะครับนั่นคือการที่พระสงฆ์นะครับเป็นการสวดให้พรนะครับหลังจากที่มีการถวายภัตตาหารหรือเครื่องทัยทานเสร็จสิ้นครับเพื่อแสดงความขอบคุณและให้พรแก่ผู้ที่ถวายครับส่วนสำหรับในการถวายอันเดียวเรกนั้นนะครับสำหรับในการถวายอันเดียวเรกคือการสวดถวายพรพระพิเศษแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับซึ่งบทที่ว่าอะติเรกวัตตะสตังชีวตุนั้นคือการขอให้ทรงมีพระชนมายุเกินกว่า100พรรษาครับส่วนบทที่ขึ้นว่าทีคายุโกโหตุอโรโคโหตุนั้นคือขอให้ทรงพระเจริญอายุยืนยาวปราศจากโรคภัยครับส่วนที่ขึ้นด้วยสิทธิกิจจังนั้นคือขอให้การงานและพระราชกรณียกิจทุกอย่างนั้นสำเร็จสมปรารถนาครับและสำหรับในการถวายพระพรลาเมื่อสักครู่นี้นะครับคือสมเด็จพระมหาธีราจารย์จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามครับ

0: พบเฉพาะในงานพระบรมศพพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์นะครับซึ่งวงปี่พาทย์นางหงส์นี้ก็เป็นการนำวงปี่พาทย์ธรรมดามาร่วมกับวงบัวลอยโดยมีการลดทอนเครื่องดนตรีของวงปี่พาทย์นะครับก็คือปี่ในตะโพนแล้วก็กลองทัดออกไปแล้วก็มีการลดทอนเม่งในวงบัวลอยออกไปด้วยนะครับแต่ว่าจะมีการใช้โม่งในวงปี่พาทย์เท่านั้นนะครับทั้งนี้นะครับที่ใช้ชื่อว่าวงปี่พาทย์นางหงส์นั้นเนื่องจากว่าในสมัยโบราณนิยมใช้เพลงเรื่องนางหงส์สองชั้นหรือว่าเพลงพราหมณ์เก็บหัวแหวนนะครับเป็นหลักสำคัญในการบรรเลงแล้วก็ประโคมซึ่งก็มีน้ำเสียงสนุกสนานเป็นการปลอบโยนจิตใจแก่ญาติผู้วัยชนให้ผ่อนคลายจากความสูญเสียอีกทั้งเป็นปริศนาธรรมด้วยนะครับว่าในการเกิดย่อมมีการดับและในการดับย่อมมีการเกิดเช่นกันนะครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการพระราชพิธีที่เกี่ยวกับพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงในราชสำนักไทยได้แสดงให้เห็นถึงทั้งพระเกียรติยศและขนบธรรมเนียมอันสืบทอดมาแต่โบราณอย่างลึกซึ้งหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ปรากฏในพระราชพิธีคือพระโกศซึ่งถือเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศอันสูงส่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่พระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งสิ้นพระชนหรือพระมหากษัตริย์นั่นเองครับซึ่งพระโกศเป็นภาชนะทรงสูงยอดแหลมมีลักษณะเป็นเครื่องสูงใช้สำหรับทรงพระบรมศพหรือพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์โดยจัดสร้างอย่างประณีตตามลำดับพระอิสริยยศนั่นเองครับซึ่งโครงสร้างของพระโกศโดยทั่วไปจะประกอบไปด้วย2ส่วนคือเด็กส่วนของพระรองหรือชั้นนอกทำจากโครงไม้หุ้มทองคำส่วนพระโกศหรือชั้นในทำจากโลหะเช่นเงินทองแดงหรือเหล็กนั่นเองครับซึ่งในสมัยอดีตมีการเรียกชื่อพระรองและพระโกศสลับกันตามยุคสมัยซึ่งปัจจุบันเรียกตามสมัยนิยมโดยเรียกชั้นนอกว่าพระโกศเรียกชั้นในว่าพระรองนั่นเองนะครับ

0: านผู้ฟังครับพระสงฆ์11รูปครับในจำนวน47รูปนะครับได้สวดมาติกาจบนะครับผมซึ่งสำหรับรายนามพระสงฆ์11รูปนะครับในเที่ยวนี้นั้นประกอบด้วยพระพรหมดิลกวัดสามพระยาพระพรหมโมลีวัดปากน้ำพระพรหมสิทธิวัดสเกตพระพรหมวชิระปัญญาจารย์วัดราชโอรสารามพระพรหมกวีวัดกัลยาณมิตรพระพรหมเสนาบดีวัดปทุมคงคาพระพรหมวัดชราจารย์วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามพระพรหมวชิรากรวัดราชภาติการามพระพรหมวชระเมธีวัดอรุณราชวรารามพระพรหมวชิรานุวัตรวัดบพิตรพิมุขและพระพรหมวชระปิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตครับ11รูปนะครับสำหรับพระสงฆ์ในเที่ยวที่1นะครับจากพระสงฆ์41รูปที่สถาปกรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาครับซึ่งขณะนี้นั้นเจ้าพนักงานครับได้ลาดพระโพสายงครับเพื่อเตรียมสำหรับการทรงทอดผ้าไตรครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับได้ทรงทอดผ้าไตรครับพระสงฆ์11รูปครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับภูสาโยงคือแถบผ้าที่โยงจากฝากโกรธหีบศพโกรธอัฐิหรือพระบรมรูปรวมไปถึงในส่วนของพระบรมรูปของผู้สวรรคตรวมถึงบุคคลทั่วไปที่ถึงแก่กรรมไปแล้วสำหรับคลี่ทอดถวายผ้าไตรบังสุกุลเพื่อให้พระสงฆ์สดับปกรณ์หรือบังสุกุลแทนการใช้สายสินทำด้วยผ้าตาสีทองและสีเงินนะครับในขณะที่ผ้ารองโยงคือผ้าสีขาวมีขนาดกว้างกว่าภูสาโยงเล็กน้อยนำมาม้วนกลมวางทับด้วยพานภูสาโยงใช้สำหรับลาดรองรับภูสาโยงกรณีพิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพหรือพระศพตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปครับซึ่งในส่วนของพิธีหลวงนั้นในส่วนของพระภูสาโยงใช้สำหรับพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปซึ่งการลาดพระภูสาโยงต้องมีผ้ารองโยงเพื่อรองรับพระภูสาโยงอีกชั้นหนึ่งโดยจะมีภูสาโยง2

पते इचितां पतितां पुनां कृपमेव सुमेतितो सभ्ये पुरे

Sa Paramarachini

ราชวราชปรมราชินิยาสหปวตุสัพพทาขอถวายพระพร

0: วยพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมอภิษพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขณะนี้สมควรแล้วที่อาตมาภาพทั้งปวงจะขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมอภิษพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับเมื่อสักครู่นั้นพระสงฆ์ครับได้สดับประกรณ์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกครับและพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาครับและขณะนี้เจ้าพนักงานนั้นจะนิมนต์พระสงฆ์นะครับในเที่ยวแรก11รูปนะครับออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ

างงานได้นิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปนะครับในเที่ยวที่2นะครับขึ้นนั่งยังอาสมนะครับสำหรับรายนามครับของพระสงฆ์นะครับ12รูปประกอบด้วยพระพรหมวชิระธีราจารย์วัดปากน้ำพระพรหมวชระสุทธาจารย์วัดอาวุธวิกสิตารามพระพรหมวชิระโพธิวงศ์วัดไทยพุทธคยาประเทศอินเดียพระพรหมวชระญาณกวีวัดโสมนัสวิหารพระพรหมวชิระเมธาพรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระธรรมปัญญาพรวัดมหาธาตุพระธรรมกิตติเมธีวัดราชาธิวาสพระธรรมวชิระเมธีวัดหงรัตนารามพระธรรมวชิรยาจารย์วัดสุวรรณารามพระธรรมวชิระเวทีวัดดุสิตดารามพระธรรมวชิระดิลกวัดสุทัศน์เทพวรารามและพระธรรมวชิระปาโมกวัดเทพศิรินทราวาสครับซึ่งขณะนี้นั้นนะครับเจ้าพนักงานนะครับหลังจากที่ได้นิมนต์พระสงฆ์12รูปขึ้นนั่งอย่างอัศจรรย์ครับเจ้าพนักงานลาดพระภูสายงครับ

0: ภัสรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะคะก็จะมีในส่วนของตั้งม้าหมูทอดเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคและเครื่องราชอิสริยภรณ์ประกอบพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าภัสรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะซึ่งประกอบด้วยด้านซ้ายของพระโกศเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคทอดถวายได้แก่พานพระสีทองคำลงยาเครื่องพร้อมหีบพระสีทองคำลงยาพร้อมพานทองคำลงยาขันพระสุธารสทองคำพร้อมพานทองคำกาน้ำเสวยและถาดรองทองคำขันสงพระพักทองคำลงยาและพานรองและบ้วนพระโอษฐ์ทองคำลงยาค่ะ
1: ขณะนี้ครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับเสด็จไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรครับในเที่ยวที่2ครับและได้เสด็จประทับพระราชอาทครับ
0: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับในส่วนของด้านขวาของพระโกศนั้นนะคะก็จะมีเครื่องราชอิสริยภรณ์ที่ทอดถวายได้แก่เครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในค่ะ

0: สำหรับในส่วนของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ทอดถวายด้านขวาของพระโกศนั้นนะคะก็จะประกอบไปด้วยเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ฝ่ายในเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นที่1ปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายในเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่1เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่1ปฐมดิเรกคุณาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชทานมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยียบับและฉลองพระองค์เต็มยศเครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยียบับ
1: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้ครับเจ้าพนักงานนั้นได้นิมนต์พระสงฆ์นะครับ12รูปออกจากพระที่นั่งครับและเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปนะครับขึ้นนั่งอย่างอาสงครับสำหรับพระสงฆ์นะครับในเที่ยวที่3นี้ครับรายนามพระสงฆ์ครับพระธรรมวชิระปัญญาภรณ์วัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีพระธรรมวชิราธิการวัดประวัตินิเวศวิหารพระธรรมวชิราภิรัตวัดประวัตินิเวศวิหารพระธรรมวชิระญาณโสพลวัดประวัตินิเวศวิหารพระธรรมวชิระปัญญาจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระธรรมวชิระญาณวิสิทธิ์วัดปฐุมมนารามพระเทพรัตนมุนีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกพระเทพบัณฑิตวัดเฉลิมกาญจนาภิเษกจังหวัดอ่างทองพระเทพวชิราภรณ์วัดสวนพลูพระเทพวชิระเวทีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดสุโขทัยพระเทพวชิระโสพลวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระเทพวชิระเมธาจารย์วัดมกุฏกษัตริยารามครับและขณะนี้นั้นเจ้าพนักงานครับได้ลาดพระภูสายโยงครับเพื่อเตรียมสำหรับส่งทอดผ้าไตรอีก12ไตรครับในเที่ยวที่3ครับ
2: ฟังครับสำหรับเรื่องของพระพิธีธรรมนั้นคือตำแหน่งของพระสงฆ์ที่มาสวดบทพระอภิธรรมในทำนองเฉพาะและได้รับพระราชทานนิตยภัตต์จากพระมหากษัตริย์พระพิธีธรรมนั้นเกิดขึ้นในสมัยใดไม่มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนครับแต่ว่าจะมีวัดที่มีการทำพระพิธีธรรมมาแต่ดั้งเดิมด้วยครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมครับให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาครับทรงทอดผ้าไตร12ไตรครับในเที่ยวที่3นี้ครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของพระพิธีธรรมนั้นแต่เดิมมีทั้งสิ้น9วัดคือวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษวัดราชสิทธารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดราชบูรณะวัดสะเกษวัดโมนีโลกยารามวัดหงรัตนารามวัดอรุณราชวรารามโดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการเพิ่มพระพิธีธรรมวัดสุทัศน์เทพวรารามขึ้นใหม่และเลิกพระพิธีธรรมวัดโมลีโลกยารามเปลี่ยนมาเป็นวัดบวรนิเวศวิหารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระพิธีธรรม10สำรับปัจจุบันวัดที่มีพระพิธีธรรมคือวัดระฆังโคสิตารามวัดประยุรวงศาวา

0: คะสำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะสำหรับพระที่นั่งนี้นะคะตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นกลางทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหลังจากพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทต้องอสุนีบาตจนเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่เมื่อพุทธศักราช2332ค่ะจากเดิมพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทถ่ายแบบพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทที่กรุงศรีอยุธยามาสร้างนะคะจึงมีลักษณะมุกหน้ามุกหลังทางด้านทิศเหนือและทิศใต้เป็นมุกยาวพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นในลักษณะอาคารจัตุรมุขที่มีมุกแต่ละด้านยาวเสมอกันและโปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาเชื่อมต่อจากมุกกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางทิศใต้ค่ะพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเคยใช้เป็นพระวิมานที่บรรทมของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาประทับณพระราชมณฑียนหมู่พระมหาปราสาทนี้และเสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทบางคราวโปรดให้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาประทับเช่นในสมัยรัชกาลที่2นะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพยวดีพระราชธิดาในรัชกาลที่1ในสมัยรัชกาลที่5ค่ะได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรในคราวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อตำแหน่งที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์12รูปครับขึ้นนั่งยังอาสงครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมครับให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริพิบูลราชกุมารครับทอดผ้าไตรในเที่ยวนี้ครับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริพิบูลราชกุมารครับเสด็จไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรครับสำหรับรายนามพระสงฆ์12รูปครับในเที่ยวนี้ครับมีรายนามดังต่อไปนี้ครับพระเทพสมุทรวชราจารย์วัดบางพลีใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการพระเทพวชิระปัญโยพาสวัดชิโนรสารามพระราชวชิระนายกวัดนางนองพระราชวชระภัทราจารย์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระจุลคณิศรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระศรีรัตนโมลีวัดประดูชิมพลีพระปริยัติวชิระกวีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระวชิระรัตนสุธีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระชินวงศ์วชิระเวทีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระพิสนวชิรากรวัดมกุฏกษัตริยารามพระสุธีวชิรคุณวัดพระศรีมหาธาตุพระสุวัฒนะวชิรคุณวัดบวรนิเวศวิหารครับ
2: ฟังครับสำหรับการถวายผ้าไตรจีวรเป็นหนึ่งในมหากุศลที่มีความสำคัญในทางพระพุทธศาสนาซึ่งถือเป็นการสร้างบุญอันประเสริฐที่หลายคนเลือกปฏิบัติทั้งในโอกาสพิเศษและในชีวิตประจำวันไม่เพียงแต่แสดงความศรัทธาแต่ยังแฝงไปด้วยอนิสงส์ที่ส่งผลทั้งในโลกนี้และโลกหน้าและก็มีความสำคัญด้วยนั่นเองครับ

ระสงฆ์12รูปครับส่งกลับไปครับพระสงฆ์12รูปครับได้รับพระไตรครับและจากนั้นเจ้าพนักงานครับนิมนต์พระสงฆ์ครับออกจากพระที่นั่งครับ

0: ้นรัชกาลนะคะตั้งแต่ในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะคะที่ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรในคราวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อตำแหน่งที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทนะคะซึ่งต่อมาในสมัยรัชกาลที่9ค่ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินเมื่อพุทธศักราช2489ค่ะและใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพและพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันและปัจจุบันนี้นะคะภายหลังการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้พระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นที่ประดิษฐานพระศพในครั้งนี้ค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนพระราชพิธีที่เกี่ยวกับพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงในราชสำนักไทยที่แสดงให้เห็นถึงทั้งพระเกียรติยศและขนบธรรมเนียมที่สืบทอดมาแต่โบราณอย่างลึกซึ้งในส่วนของพระโกศนั้นซึ่งเป็นภาชนะทรงสูงยอดแหลมมีลักษณะเป็นเครื่องสูงใช้สำหรับทรงพระบรมศพและพระศพซึ่งในเบื้องต้นนั้นพระโกศมีหลายประเภทแบ่งตามชั้นพระอิสริยยศของพระผู้วายชนอาทิพระโกศทองใหญ่ซึ่งใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงสุดพระโกศทองรองทรงและพระโกศทองเล็กนั่นเองครับ
2: ท่านผู้ฟังครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับเสด็จไปทรงกราบครับขณะนี้ครับทรงเสด็จพระราชดำเนินครับไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ

0: านผู้ฟังครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตครับซึ่งกองทหารเกียรติยศได้ถวายความเคารพและดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ
1: ท่านผู้ฟังครับตามประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพซึ่งในเบื้องต้นพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวาน15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 20:00 นโดยจะเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้คือวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569ซึ่งในเบื้องต้นนะครับทางสำนักพระราชวังเองได้มีการกำหนดเรื่องของเส้นทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งเบื้องต้นกำหนดเวลาและเส้นทางไว้แบ่งเป็น3ช่วงเวลาช่วงที่1คือเวลา 8:00 ถึง 10:00 ช่วงที่2เวลา 11:30 นาทีถึง 16:00 และช่วงที่3เวลา 20:00 ถึง 21:00 และต้องผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานซึ่งจุดคัดกรองจะปิดในเวลา 20:00 จากนั้นเข้าทางประตูมณีนพรัตน์และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังได้กำหนดไว้ในส่วนของการแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นในส่วนของการเดินเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปจะเปิดให้เข้าชมได้ตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีถึง 15:30 นาทีครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการถ่ายทอดเสียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหา

0: สรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานีที่รับสัญญาณค่ะทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณสัญญาวงทองเหลือคุณภูมิพัฒน์ธีระพัทรพันธ์คุณพินโยรุ่งสมัยคุณอานนท์นันตสุคนคุณพฤกษ์แก้วพิบูลคุณยุทธพรบานเย็นและดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องขอลาท่านผู้ฟังไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: ต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม
2: อีเกียเซลลดสูงสุด 80%
3: กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่อีเกียบางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทรศูนย์ที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หายูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายู Facebook หายูวิก
6: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันเดินหน้าช่วยเหลือชาวไร่อ้อยทยอยจ่ายเงินแล้ว2มาตรการเตรียมเสนอครม.อนุมัติงบจ่ายเงินให้เกษตรกรตัดอ้อยสดลด PM 2.5 เพิ่มเติมกระทรวงอุตสาหกรรมโดยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายสอ.น.เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยกว่า 140,000 รายเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 และสร้างความมั่นคงทางรายได้ตามมติคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกอ.น.ประจำฤดูการผลิตปี 2568/2569โดยล่าสุดได้ทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้ว2มาตรการได้แก่เงินสนับสนุนการปรับปรุงเครื่องจักรกลการเกษตร31บาทต่อตอนอ้อยสดและเงินสนับสนุนเกษตรกรที่ไม่รักลอบเผาอ้อยก่อนเก็บเกี่ยว40บาทต่อตันอ้อยขณะเดียวกันสอ.น.เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีครม.พิจารณาอนุมัติมาตรการเพิ่มเติมตามที่ได้แถลงไว้ก่อนเปิดหีบได้แก่การสร้างแรงจูงใจเก็บเกี่ยวอ้อยสดร้อยละร้อยในอัตรา69บาทต่อตันอ้อยและการสร้างรายได้เพิ่มจากใบหรือยอดอ้อย300บาทต่อตันใบอ้อยรวมทั้งเตรียมพิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้ที่ไม่เผาแปลงปลูกหลังเก็บเกี่ยวอีก300ถึง500บาทต่อไร่ทั้งนี้กอ.น.ขอยืนยันความมุ่งมั่นในการดูแลเกษตรกรชาวไร่อ้อยควบคู่ไปกับบริหารจัดการงบประมาณแผ่นดินอย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อประชาชนและเกษตรกรกลุ่มอื่นๆที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจเช่นเดียวกันอันจะนำไปสู่การยกระดับการผลิตลดปัญหาฝุ่นละอองและผลักดันอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลสายไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Mid-year mega fair, fun gong be everywhere, brand and micro
3: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปอัพรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613 ไฮยูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม
8: อีเกียเซลลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่อีเกียบางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
9: ไปหาหมอไหมคะ
10: ไม่อะ
9: ไปหาหมอเธออ
10: ืมไม่อะ
9: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
10: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
11: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
12: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
13: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
14: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
15: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Beautiful Sound
16: กำลังฟัง Beautiful Sound 92 MHz โดยกันทิตาประสิทธิ์ธนุรักษ
17: ์ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
18: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลตเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุใหญ่เก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไปด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
19: จึงเข้าไปแล้วครับ
20: เช
19: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
20: สยามทีวี
21: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
19: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไวด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
22: ยิงเข้าไปแล้วครับ
19: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
20: สยามทีวี
16: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 5599

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะพบกันเที่ยงวันถึงบ่ายโมงเหมือนเช่นเคยนะคะเพลงเพราะฟังสบายเบรกมื้อเที่ยงของคุณไปพร้อมๆกันพร้อมกับเพลงดีๆเหล่านี้ฟังเพลงไปนั่งทานข้าวไปนะคะเขาบอกว่าทานข้าวให้อร่อยต้องเคี้ยวช้าๆนะคะค่อยๆเคี้ยวช้าๆไปแล้วก็จะทำให้อาหารย่อยง่ายขึ้นเวลาที่ไปอยู่ในร่างกายในกระเพาะแล้วก็การย่อยง่ายนั้นเป็นผลดีต่อการทำงานของกระเพาะอาหารระบบทางเดินอาหารต่างๆที่อยู่ในเรื่องของการทานอาหารของเราจะดีมากๆเลยนะคะลองดูค่ะเคี้ยวช้าๆจะทำให้รู้สึกรสชาติอาหารอร่อยมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะมาอัปเดตราคาทองคำวันนี้กันนิดนึงก่อนเที่ยงนะคะทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 63,400 บาทราคาลดลงเยอะแล้วนะคะขายออก 63,600 บาทค่ะทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 62,125.68 สตางค์ขายออกบาทละ 64,400 บาทค่ะก็เป็นราคาอัปเดตก่อนเที่ยงวันนี้นะคะก็เป็นราคานี้มา2 วันแล้วค่ะหลายๆคนก็เริ่มที่จะซื้อทองเก็บไว้อีกนะคะเพื่อที่จะรอวันขึ้นราคาอีกแต่ทำกำไรอีกก็ลองพิจารณากันให้ดีๆนะคะดูแนวทางกันก่อนค่ะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปค่ะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz

0: สยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอดเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไวด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
1: ยิงเข้าไปแล้วครับ
0: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
0: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอดเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไวด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
1: ยิงเข้าไปแล้วครับ
0: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
4: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: คุณซองคุดเมมโมรีวันนี้เลือกเพลงของเอลตันจอห์นให้คุณได้ฟังกันค่ะเวอร์ชันแรกเป็นเพลงที่เอลตันจอห์นได้เขียนเพื่อสะดุดดีเพื่อไว้อะไรให้กับผู้หญิงที่เป็นดาราที่เซ็กซี่ที่สุดในโลกคนหนึ่งที่รูปของเธอนั้นอยู่ติดตามผนังห้องนอนของชายหนุ่มในยุค 60s 70s เยอะแยะไปหมดเลยนะคะผู้หญิงคนนั้นก็คือนอร์มาจีนหรือมาริลินมอนโรนั่นเองค่ะนอร์มาจีนได้เสียชีวิตไปนานแล้วค่ะแล้วก็เอลตันจอห์นก็ร้องเพลงเพื่อนึกถึงคุณงามความดีของเธอซึ่งก็มีอยู่มากมายจริงๆการเสียชีวิตไปจากไปนั้นยังหาสาเหตุไม่ได้นะคะบางกระแสก็บอกว่าเธอกินยานอนหลับมากไปบางคนก็บอกว่าเธอถูกฆาตกรรมแต่ก็ยังจับใครมาพิสูจน์อะไรไม่ได้ก็เลยปล่อยให้กลายเป็นเรื่องราวที่ยังต้องพูดถึงกันต่อไปแล้วก็ทิ้งไว้เป็นปมปริศนาอย่างนั้นกับผู้หญิงที่สวยและมีเรือนร่างสวยที่สุดในวงการฮอลลีวูดในยุค 60s ทีเดียวนะคะเพลงนั้นก็คือเพลงที่ชื่อ Candle in the Wind นั่นเองเพลงที่เขียนไว้นานแล้วและตอนหลังก็มาใส่เนื้อร้องใหม่เป็นเวอร์ชันใหม่เพื่อไว้อะไรให้กับเจ้าหญิงไดอาน่านะคะซึ่งเป็นเอลตันจอห์นก็ได้รักใคร่แล้วก็เป็นพระสหายคนหนึ่งของเจ้าหญิงไดอาน่าได้เขียนบทใหม่นะคะสวมลงไปกับเพลงเก่าที่ทำไว้แล้วก็คือเพลงนี้ที่คุณกำลังจะได้ฟัง Candle in the Wind นะคะถ้าฟังทั้งสองเวอร์ชันเปรียบเทียบเราจะรู้ว่าเวอร์ชันของเอลตันจอห์นที่เขียนให้เจ้าหญิงไดอาน่าแร่ร้องนั้นมีความเศร้าส้อยมีความอาลัยอาวรณ์มากกว่านะคะของเวอร์ชันที่เขียนให้กับมาริลิน มอนโรนอร์มาจีนค่ะฟัง Candle in the Wind เอลตันจอห์นค่ะ Good Song Good Memory วันนี้ค่ะ

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ช่วงนี้คุณที่กำลังมองหาเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่หรือทีวีจอใหญ่ไว้เชียร์บอลต้องไม่พลาดสยามทีวี Big Match Big Sale 2026จัดเต็มทั้งสมาร์ทโฟน IT เครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำลดสูงสุด 70% ผ่อนนานสูงสุด48เดือนและผ่อน 0% นานถึง48เดือนพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มมากมายไม่ว่าจะเป็นแอร์อินเวอร์เตอร์ตู้เย็นเครื่องซักผ้าสมาร์ทโฟนโน้ตบุ๊กหรือทีวีจอใหญ่สำหรับคอบอลก็มีราคาพิเศษให้เลือกช็อปกันอย่างจุใจพิเศษฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จมีสิทธิ์ลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทและข่าวดีสำหรับชาวเชียงใหม่วันนี้สยามทีวีขยายความคุ้มใกล้คุณมากยิ่งขึ้นด้วยเราเปิดบริการสยามทีวีดิจิตอลโซสาขารวมโชคพร้อมทั้งสาขาเชียงใหม่เปิดให้บริการทุกวัน10นาฬิกาถึง20นาฬิกาส่วนสาขาลำพูนลำปางและจอมทองเปิด9นาฬิกาถึง19นาฬิกาทุกวันค่ะสยามทีวีBig Match Big Sale 2026วันนี้ถึง31กรกฎาคมที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไวทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ค่ะวันนี้ Toyota เชียงใหม่พร้อมแล้วค่ะสำหรับคุณที่อยากจะได้รถใหม่สักคันหนึ่งนะคะคุณสามารถจะไปชมรถรุ่นใหม่ๆและทดลองขับได้ที่โชว์รูมของเราทุกแห่งสำหรับ Toyota เชียงใหม่สำนักงานใหญ่อยู่ที่ถนนมหิดลเปิดบริการทุกวันตั้งแต่8โมงเช้านะคะไปจนถึง5โมงเย็นและสาขาต่างๆของเรามี Toyota เชียงใหม่สาขาลำพูนสาขาสันป่าตองสาขาจอมทองสาขาและก็ที่สำนักงานใหญ่ด้วยนะคะถนนมหิดลเชียงใหม่ค่ะพร้อมบริการคุณทุกสาขาทุกวันนะคะโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะสำหรับรถรุ่นใหม่ทดลองขับและพร้อมกับโปรโมชั่นดอกเบี้ยสุดพิเศษกับ Toyota เชียงใหม่ค่ะที่053-202-009ค่ะ
3: นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวี Big Match Big Sale รวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้า IT และเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวี Plusแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไวด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
4: ยิงเข้าไปเลยครับ
3: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไว้ด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
4: ยิงเข้าไปแล้วครับ
3: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี
1: ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091-072-5599
2: จากหนังสือคนนิสัยดีของนายแพทย์วิทยานาควัชราค่ะหัวข้อที่จะเสนอวันนี้ก็คือไม่ตัดสินคนอื่นว่าผิดถูกอย่างผิวเผินอย่ายกตัวเองเป็นเสมือนศาลพิพากษาคนอื่นๆเราไม่มีสิทธิ์เช่นนั้นและไม่ควรทำด้วยจะทำให้แลดูเป็นคนยกตนใจแคบสำคัญตนเองผิดว่าเป็นตุลาการพิพากษาชีวิตคนอื่นได้พฤติกรรมหลายๆอย่างไม่ใช่ความผิดแต่เราอาจจะไม่ชอบจึงไม่ควรไปว่าเขาผิดหรือไม่ถูกต้องถ้าอยากกล่าวก็ให้กล่าวเพียงแต่ว่าเราไม่ชอบเท่านั้นก็พอแล้วเขาอาจจะมีเหตุผลในการที่ทำสิ่งที่เราไม่ชอบนั้นซึ่งก็เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรา
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: Triple Track 3 in 1หรือ3เพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้เป็นเพลงของ Bonnie M นะคะ Sunny นะคะเพลงที่2เป็นเพลงของ Blue ค่ะ Elements นะคะเพลงที่3เป็นเพลงของ Air Surprise Goodbye ก็ ็เป็น3เพลงที่น่าฟังทั้ง3เพลงเลยค่ะเอามาฝากคุณส่งท้ายรายการ Beautiful Sound วันนี้ค่ะ

คุณผู้ฟังคะเวลาของ Beautiful Sound หมดลงแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะสำหรับการใช้เวลามื้อเที่ยง1ชั่วโมงทานข้าวไปแล้วก็อยู่กับ Beautiful Sound ฟังเพลงเพลินๆกับเราไปด้วยเพลงเพราะฟังสบายทุกวันค่ะวันนี้มีโคดดีๆส่งท้ายรายการนะคะการแยกแยะออกว่าคนไหนดีคนไหนไม่ดีก็ถือว่าคุณเป็นคนดี Beautiful Sound ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะ Beautiful Sound มีความสุขในการทำงานตลอดบ่ายทุกท่านกันที่ตาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะปภ.เตรียมส่งทีม USAR Thailand สุนัขเคนายกู้ภัยแผ่นดินไหวเวเนซุเอลาที่ห้องกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวที่สาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาโดยมีนายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมด้วยผู้บริหารผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมการประชุมนายเจเศรษฐ์กล่าวว่าจากสถานการณ์เหตุแผ่นดินไหวประเทศเวเนซุเอลาพบว่าจุดเกิดเหตุห่างจากกรุงการากัสสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาทางตะวันตกประมาณ160กิโลเมตรวัดแรงสั่นสะเทือนได้ขนาด 7.2 ก่อนจะเกิดแรงสั่นสะเทือนขนาด 7.5 ตามมามีความลึกประมาณ 13.2 กิโลเมตรกับ10กิโลเมตรตามลำดับส่งผลให้อาคารบ้านเรือนพังถล่มเสียหายและคาดว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากกลุ่มป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตั้งทีมติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงและเตรียมความพร้อมส่งทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองแห่งชาติ USAR Thailand Urban Search and Rescue ทีมหลักจำนวน46คนพร้อมสุนัขเคนายจำนวน3ตัวและเครื่องมืออุปกรณ์ด้านการค้นหาและกู้ภัยเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานค้นหาและกู้ภัยระหว่างประเทศสำหรับทีม USAR เป็นการบูรณาการบุคลากรของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้แก่กลุ่มป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมการแพทย์กรุงเทพมหานครวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิเพื่อสิ่ง Environmental Service จำกัดเพื่อเตรียมสนับสนุนการปฏิบัติการซึ่งทุกหน่วยงานมีความพร้อมเข้าร่วมภารกิจทันทีที่ได้รับการร้องขอสามารถออกปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศและได้รับการยอมรับในระดับสากลจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: Medium Mega
5: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม
7: IKEA Sale ลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่ IKEA บางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
8: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้

0: ชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613 หายูชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนๆก็

0: ผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
4: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
5: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
4: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
5: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
6: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
8: You're listening. 92.

Writings on the Wall ค่ะคุณผู้ฟังเสียงของแซมสมิธเพลงนี้ก่อนหน้านั้นมี Passenger และ Sharon ด้วยกับ Let Her Go นะคะตอนนี้คุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงบ่ายเชียงใหม่ Radio 92 MHz กับเวลาของการทำงานครึ่งหลังของวันแล้วก็วันศุกร์ด้วยค่ะ26มิถุนายน2569แล้วก็เป็นวันศุกร์สุดท้ายของเดือนนี้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังก็หลากหลายมากมายทีเดียวค่ะที่เกิดขึ้นในโลกของเราซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าในช่วงนี้แผ่นดินไหวก็ไหวกันบ่อยเหลือเกินล่าสุดญี่ปุ่นเองก็มีการไหวกันค่อนข้างรุนแรงกันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังแต่ก็ไม่มีผลกระทบใดๆแต่ที่หนักสุดตอนนี้ที่เวเนซุเอลานี่สิมีรายงานว่ามีการเสียชีวิตสูงถึง235รายนะคะบาดเจ็บอีก 4,300 แล้วก็สูญหายอีก 40,000 รายทีเดียวหายในที่นี้คือยังหาไม่เจอค่ะอาคารพังถล่มทั้งหมดประมาณ200กว่าหลังแล้วก็มีอาคาร217เสียหายจากโครงสร้างรุนแรงและคาน300เสียหายบางส่วนรวมทั้งสิ้น721หลังนะคะนานาชาติก็กำลังยื่นมือเข้าช่วยเหลือครบ24ชั่วโมงแผ่นดินไหวรุนแรงที่เมื่อวานนี้เกิดขึ้นค่ะก็2รอบด้วยกันก็มีความสูญเสียกันค่อนข้างเยอะแยะมากมายสหรัฐเองก็มีแผ่นดินไหวนะญี่ปุ่นเองก็ไหวเช่นเดียวกันค่ะและญี่ปุ่นเองนี่ต้องบอกเลยว่าต้องระมัดระวังทั้งเรื่องของพายุด้วยนะคะล่าสุดเมฆคลาที่หลายๆคนมีความรู้สึกว่าโชคดีที่มาไม่ถึงเราก็นี่เลยค่ะไต้หวันนี่หนักหน่วงเลยทีเดียวทั้งไทเปแล้วก็นิวไทเปเนี่ยฝนถล่มหนักน้ำท่วมหลายจุดถนนกลายเป็นแม่น้ำรถจมเกือบครึ่งคันเลยก็ว่าได้หนักหน่วงมากๆเลยทีเดียวอีกลูกหนึ่งที่คาดว่าอาจจะรับผลกระทบที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะก็คือพายุไฮโกสนั่นเองค่ะหรือว่าพายุโซนร้อนฮีโกสเป็นลูกที่8ของฤดูกาลที่ก่อตัวขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกโดยจะมีทิศทางเคลื่อนตัวเข้าใกล้ญี่ปุ่นแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยเราคือไม่มาไม่เฉียวไม่อะไรแต่ว่าไปญี่ปุ่นนู่นเลยนะคะซึ่งแน่นอนว่าเป็นอะไรที่เราต้องติดตามข่าวสารกันต่อไปนั่นเองค่ะช่วงนี้ภัยธรรมชาติค่อนข้างและดูจะน่ากลัวมากๆเลยทีเดียวนะคะอยู่ด้วยกันช่วงบ่ายฟังเพลงพร้อมด้วยกันเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับของการทำงานกันด้วยค่ะเชื่อว่าแต่ละคนก็จะมีภาระหน้าที่เยอะแยะมากมายที่ยังคงต้องทำเพราะว่านี่จะสิ้นเดือนอีกไม่กี่วันจะบ๊ายบายครึ่งแรกของปีกันแล้วด้วยนะคะทำใจให้สบายอย่าไปคิดเยอะคิดมากใช้ชีวิตทุกวันให้มีความสุขค่ะ Hosea เพลงนี้กับ Too Sweet ค่ะ

0: They have a good life but
1: งานจาก AJR ค่ะคุณผู้ฟัง The Good Part ก่อนนั้นมีฮอซิเออร์ด้วยกับ Too Sweet นะคะบ่ายโมงกับ28นาทีค่ะกับเวลาช่วงบ่ายของเราเชียงใหม่ Radio 92 MHz และชั่วโมงนี้เดินทางกันต่อไปกันต่อกับ Toyota เชียงใหม่เน้นย้ำเลยค่ะช่วงนี้จะสังเกตได้ว่าการเดินทางนี้สำคัญกับเรามากๆในวันที่ขนส่งมวลชนบ้านเราไม่รู้ว่าจะได้ใช้งานกันเมื่อใดซึ่งจริงๆแล้วจะว่าไปในตัวเมืองเชียงใหม่เราเนี่ยการขับรถเองหรือว่าการแว้นมอเตอร์ไซค์มันสะดวกกว่าจริงๆค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นการมีรถที่ดีสักคันหนึ่งนี้ถือว่าตอบโจทย์ในการทำงานและการใช้งานมากๆไปไหนก็สบายจะไปตลาดหรือว่าจะไปเที่ยวได้หมดเลยทีเดียวค่ะและมาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษให้คุณได้เป็นเจ้าของการคันนี้คันใหญ่ขับสบายขับสายลุยนะ Fortuner Leader ข้อเสนอพิเศษผ่อนเริ่ม9,819 บาทค่ะแล้วก็ดอกเบี้ยพิเศษที่ 0.59% ฟรีประกันภัยชั้น1ขยายระยะรับประกันสูงสุด5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรเมื่อเช็คระยะตามกำหนดนะคะหรือต้องการรถกระบะเอาไว้ใช้งานการคันนี้มาพร้อมกับโปรแรง Hilux Travel 4 Track นะคะคันแกล่งสายลุยจัดให้คุ้มเลือกได้ถึง4ทางเลือกดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 1.19% ก็ได้หรือว่าจะเลือกเป็นดอกเบี้ย 1.99% พร้อมประกันภัยชั้น1นะคะหรือว่าจะเลือกผ่อนต่ำเริ่มต้น 8,744 บาทต่อเดือนหรือช่วยค่าน้ำมันสูงสุด 10,000 บาทด้วยทางเลือกไหนที่เหมาะกับคุณแวะไปจัดแล้วก็เทสได้กันได้ต้องการเล็กรถเล็กๆขับสบายในตระกูลของ Yaris ค่ะอย่างรุ่นของ Yaris เนี่ยผ่อนต่ำเริ่มต้น 4,923 บาทแล้วก็ Yaris AT ผ่อนต่ำเริ่มต้น 4,797 บาทรุ่นสาย Cross นะฮะทางรุ่นของ Yaris Cross ผ่อนต่ำเริ่มต้น 5,717 บาท Corolla Cross ผ่อนต่ำเริ่มต้น 6,391 บาทชอบแบบไหนเลือกได้กับ6สาขาของเราสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาเซียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองงานลำพูนคอลเซ็นเตอร์053-202-009 โตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอนะคะเป็นจากทรอยซีวาน Angel Baby ค่ะ

0: ต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
4: Refresh Refill the music
5: Okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay.

งานจากซาบีน่าค่ะคุณผู้ฟังเพลงนี้ไม่ค่อยหยิบมาเปิดกันนะคะชื่อเพลงก็คือ Tears จากซาบีน่าคาร์เพนเทอร์ก่อนหน้านั้นมีไทเลอร์ด้วยค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็หลายศิลปินเลยทีเดียวกับ See You Again เป็นเพลงที่ออกแนวแบบน่ารักน่ารักกันเลยทีเดียวนะคะตอนนี้บ่ายโมงกับอีประมาณ43นาทีกับเวลาช่วงบ่ายของวันศุกร์กันค่ะพาคุณผู้ฟังไปช้อปให้คุ้มในช่วงกลางปีแบบนี้ที่อีเกียกันดีกว่าเพราะว่าโปรนี้ใกล้หมดแล้วนะคะช้อปคุ้มกลางปีสำหรับคนรักบ้านต้องไปงานนี้กับอีเกียเซลลดสูงสุด 80% ค่ะพบกันจนถึง28มิถุนายนนี้จนถึงวันอาทิตย์นี้เท่านั้นเหลือเวลาอีก3วันรีบไปช้อปกันได้ค่ะพิเศษยิ่งขึ้นสมาชิกของ IKEA Family รับส่วนลดเพิ่มอีก 15% ทันทีเมื่อมาช้อปที่สโตร์นะคะวันนี้ถึง28มิถุนายนนี้ช้อปได้ที่สโตร์ของ IKEA บางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตค่ะช้อปสะดวกยิ่งขึ้นได้ทั้งสโตร์ IKEA และออนไลน์พบกับสินค้าเซลล์กว่า700รายการเลือกให้ตรงใจตรงสไตล์ในการแต่งบ้านของคุณได้เลยนะคะ IKEA Sale เริ่มแล้ววันนี้ลดสูงสุด 80% สมัครเจอและสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช้อปเลยที่อีเกียบางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่ภูเก็ตหรือช้อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th นะคะจนถึง28มิถุนายนนี้ชาวเชียงใหม่พบกันได้กับอีเกียเชียงใหม่บริเวณโครงการ Line Express ติดกับแมคโครหางดงบนถนนสายเชียงใหม่หางดงแวะไปช้อปกันได้ค่ะคุณผู้ฟังตกแต่งบ้านนี่ดูดีเลือกสินค้าที่ถูกใจไปอีเกียกันนะคะอันนี้เพลงนี้ค่ะพิมพ์เชวดด้วยกับ Make It Hot ค่ะ

ลิซึ่งมิกซ์เพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังกับ Woman Like Me ได้ Nicki Minaj มาฟีเจอริ่งด้วย Set Off Ophelia กันจาก Taylor Swift ค่ะและ Jisoo กับ Earthquake แป๊บเดียวจะบ่าย2แล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยในชั่วโมงหน้านั่งต่อยาวๆถึง 4:00 นเหมือนเดิมค่ะที่นี่กับเชียงใหม่ Radio 92 MHz นะคะไปพร้อมกับเพลงนี้งานของ Kevin Little เพลงนี้เชิญมีออนค่ะเจอกันชั่วโมงหน้าบ่าย2นะคะ

0: ต้นชั่วโมงกันค่ะไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus ดันสู่เจ้าของธุรกิจนางสาวลลิดาเพื่อนิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายไทยช่วยไทยเพื่อสร้างโอกาสทางอาชีพเพิ่มรายได้และขยายโอกาสให้ประชาชนก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจโดยเตรียมเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus อย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคม2569เพื่อสนับสนุนผู้ที่ต้องการเริ่มต้นกิจการผ่านระบบแฟรนไชส์ที่มีมาตรฐานและสามารถต่อยอดเป็นอาชีพได้จริงโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus เป็นการดำเนินงานภายใต้นโยบายไทยช่วยไทยของรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ที่จะช่วยสร้างธุรกิจและอนาคตให้กับผู้ว่างงานหรือที่กำลังมองหาธุรกิจลงทุนมองหารายได้เสริมและมองหาแฟรนไชส์ที่มีคุณภาพเพื่อการลงทุนโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจผ่านระบบแฟรนไชส์คุณภาพสามารถเลือกธุรกิจเล็กๆที่เริ่มต้นอาชีพได้จริงในระยะเวลาสั้นๆและมีโอกาสประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงเนื่องจากมีแฟรนไชเซอร์เป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลตลอดระยะเวลาดำเนินธุรกิจผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนเงินลงทุนจากภาครัฐร้อยละ50ของมูลค่าแพ็กเกจแฟรนไชส์สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายสำหรับแฟรนไชส์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทพร้อมได้รับการสนับสนุนด้านแหล่งเงินทุนสินเชื่ออัตราพิเศษระบบการชำระเงินและการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อลดภาระต้นทุนและอุปสรรคในการเริ่มต้นธุรกิจผู้สนใจสามารถเลือกลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ไทยช่วยไทย franchise.dbd.go.th ได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปขณะที่ผู้ประกอบการแฟรนไชส์สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อขยายฐานธุรกิจและเข้าถึงผู้สนใจลงทุนจากทั่วประเทศจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: างปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจะเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปอัพรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้ยูชิงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูชิงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หายูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายยู Facebook หายยูวิก
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
1: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
1: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: ไปหาหมอไหมคะ
7: ไม่อะ
6: ไปหาหมอเธออ
7: ือไม่อะ
6: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
8: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMilX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทสัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปู ปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
1: You're listening 92 Chiang Mai Radio

นนี้เป็นของคุณนะคะ No one else ค่ะและ Copter of Bus นะคะตอนนั้นมี Sky และนานี้กับสิ่งสำคัญ We are one จากเพลงประกอบซีรีส์The Face Begin นะคะเข้าสู่ชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังบ่าย2กับอีกประมาณ15นาทีแดดแรงเอาเรื่องเลยนะคะและจะเป็นเวลาช่วงบ่ายฟังเพลงให้หายร้อนกันไปกันละกันค่ะเลือกเพลงไทยมาฝากกันและส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงใหม่ๆกันด้วยอาจจะเปิดแบบบ่อยๆให้คุณได้ฟังกันผ่อนคลายกับการทำงานส่งท้ายปลายสัปดาห์นี้มาถึงงานของราลีเพลงนี้กับโชคดีนะ

ไม่ได้อยากจะเป็นตัวแทนของใครนะคะอยากเป็นตัวของตัวเองได้อย่างสบายใจไม่ต้องวุ่นวายกับใครด้วยส้มมารีเพลงนี้กับตัวแทนของใครไม่อยากเป็นตัวตายตัวแทนประมาณนั้นเลยค่ะก่อนนั้นมีงานของเซลตี้แซลมอนนะคะถ้าเราบังเอิญได้พบกันและรารีกับโชคดีนะนะคะตอนนี้บ่าย2กับอีกประมาณ27นาทีแล้วค่ะช่วงบ่ายของเราเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะวันนี้วันที่16มิถุนายนเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกนั่นเองค่ะก็ต้องยอมรับเลยว่าเรื่องของยาเสพติดนี่น่ากลัวมากๆเลยทีเดียวจะเห็นข่าวชีวกรรมบ้านเราส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฆ่าการเรื่องของการข่มขืนคือทุกอย่างต้องมียาเสพติดเข้าไปเกี่ยวข้องค่ะเพราะฉะนั้นรักตัวเองรักลูกรักหลานห่างไกลจากยาเสพติดซึ่งจะบอกว่าสโลแกนนี้ยังใช้ได้ดีมากๆตั้งแต่สมัยที่เราเรียนตั้งแต่เด็กๆแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราก็ให้ความสำคัญเช่นเดียวกันแนะนำความรู้ในการดูแลเรื่องของสุขภาพกันค่ะซึ่งยาเสพติดไม่ใช่เพียงแค่ทำลายเรื่องของสุขภาพร่างกายแต่ยังส่งผลต่อสุขภาพจิตครอบครัวและสังคมระยะยาวได้เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจและสมองส่งผลต่อระบบประสาทและอารมณ์นะคะส่งผลต่ออนาคตการเรียนและการงานและนำไปสู่ปัญหาความรุนแรงและอาชญากรรมต่างๆได้การป้องกันเริ่มต้นได้จากครอบครัวและการดูแลใส่ใจรวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้กับเด็กและเยาวชนค่ะหากพบคนใกล้ตัวมีความเสี่ยงหรือว่ามีปัญหาเรื่องยาเสพติดการเข้ารับการปรึกษาและการรักษาอย่างเหมาะสมคือจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูที่ดีมาร่วมกันสร้างสังคมที่ปลอดภัยห่างไกลยาเสพติดด้วยกันได้ด้วยความห่วงใยจากใจโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอส่วนท่านที่ไม่สบายนะอยากจะดูแลสุขภาพกันอย่าลืมค่ะใช้สิทธิ์ได้ทั้งสิทธิ์ของบัตรทองสิทธิ์ของประกันสุขภาพในส่วนของประกันสังคมนะคะและก็รวมไปถึงประกันสุขภาพของประกันต่างๆนานาด้วยและสิทธิ์ของข้าราชการก็สามารถใช้ได้สนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะใช้บริการได้ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใครๆก็ใกล้หมอค่ะ0532000002ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมอัปเดตกันได้ที่ Facebook ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอได้เลยใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลนะคะTattoo Colorค่ะขอให้เราทั้งคู่โชคดี

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Professional.
2: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องFresh it up, Chiang Mai Radio 92.
0: Refresh, refill the music.

เอเชียเซเว่นค่ะคุณผู้ฟังไม่ได้ฟังเพลงนี้สนานฉันมีประโยชน์อยู่ไหมจริงๆการคบกันการรู้จักกันไม่จำเป็นต้องมีประโยชน์ซึ่งกันและกันนะคะแค่คุยกันรู้เรื่องอันนี้ก็ประโยชน์หนักหน่วงมากเพราะปกติคนเราบางทีคุยกันคนละเรื่องคุยกันไม่รู้เรื่องก็มีนะแค่คุยกันรู้เรื่องก็โอเคแล้วนะไม่ต้องคบกันที่ผลประโยชน์นะเอเชียเซเว่นกับฉันยังมีประโยชน์อยู่ไหมมีนแบนกับเราไม่รักกันตอนไหนนะคะอยู่ที่กันกับชั่วโมงยามบ่ายของเราบ่าย2กับ42นาทีเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะและบ่ายนี้มาพร้อมกับความมั่นใจใครๆก็อยากจะดูดีใช่ไหมคะใครที่กำลังมีปัญหาเรื่องของผมบางหรือว่าจะเป็นผมหงอกผมขาวต่างๆนานาออกงานทีไรไม่มั่นใจสักทีนี่เลยค่ะคืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งกับวิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจักรพรรดิหรือว่าจะเป็นผมร่วงจากการทำเคมีหรือเคมีบำบัดค่ะเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดค่ะเสริมบุคลิกภาพของคนให้ดูดีได้ในทุกมุมมองมีให้บริการทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาแล้วก็ลองสวมกันได้กับไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพราซาเปิดทุกวันค่ะ 9:30 นถึง 19:00 นสอบถามเพิ่มเติมได้ที่09185836130918583613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูเชียงใหม่นะคะฟิลเลอร์ฟิลเลอร์และโฟอีเพลงนี้บ้างกับเพลงชื่อว่าบลูมดอกไม้ค่ะ

ความทรงจำนะคะชื่อเพลงก็คือกอดความทรงจำซึ่งความทรงจำบางสิ่งบางอย่างมันก็ดูสวยงามมันก็ทำให้เราคิดถึงแล้วมีความสุขได้นะคะเป็นเมมโมรี่เป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วไม่สามารถย้อนกลับมาได้ด้วยนะคะแต่คิดถึงได้อย่างเพลงนี้บอกไปแว่นใหญ่กับความทรงจำไม่ใช่สิชื่อเพลงว่ากอดความทรงจำก่อนนั้นมีงานของเบนซ์กิตติพัทรกับคืนที่ดาวเต็มฟ้านะคะหยิบเพลงเก่ามาร้องใหม่และงานของฟิโลฟิโลและโฟร์อีฟกับรูมด้วยค่ะแบบเดียวเวลาจะหมดแล้ววันนี้มีเพลงใหม่อีกหนึ่งเพลงมาฝากกันแต่ว่าเปิดไปหลายครั้งหลายรอบแล้วกับปามี่และหลุมอากาศเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าบ่ายสามนะคะไวนะแป๊บเดียวจะบ่ายสามแล้วด้วย

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะททผนึก6ประเทศลุ่มแม่น้ำโขงเดินหน้าสร้างอนาคตการท่องเที่ยวไร้พรมแดนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงครั้งที่57 57 GMS Tourism Working Group Meeting

0: ื่อวันที่15-17 มิถุนายน 2569ณกรุงย่างกุ้งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเพื่อร่วมขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศสมาชิกในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง GMS ได้แก่กัมพูชาสาธารณรัฐประชาชนจีนสปป.ลาวเมียนมาไทยและเวียดนามในการประชุมครั้งนี้ประเทศสมาชิกได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์การท่องเที่ยวแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวในปี2569ความคืบหน้าด้านการท่องเที่ยวอัจฉริยะ Smart Tourism ตลอดจนโครงการความร่วมมือด้านการตลาดและการเชื่อมโยงการเดินทางท่องเที่ยวข้ามพรมแดนในภูมิภาคนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบความคืบหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการตลาดการท่องเที่ยว GMS ระยะปี2569-2573และโครงการความร่วมมือต่างๆที่ดำเนินการโดยสำนักงานประสานงานการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขง MTCO โดยประเทศไทยมีกำหนดเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Greater Mekong Sub-region GMS ครั้งที่59และการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องณจังหวัดเชียงรายจึงได้รายงานความพร้อมการเป็นเจ้าภาพในระหว่างการประชุมครั้งนี้ด้วยภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการและการออกบูธในทีม GMS Gastronomy Tourism ช่วงการจัดประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอาหาร Gastronomy Tourism ของประเทศสมาชิกโดยททได้นำเอกสารในรูปแบบดิจิทัลรวมถึงวิดีโอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอาหารของไทยรวมถึงร้านอาหารมิชลินในประเทศไทยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ณบูธดังกล่าวด้วยททพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในภูมิภาคและการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงในระยะยาวต่อไปจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: New MG Urban. 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: Media Mega Fail ฟังกว้างปี everywhere Brand and Micro
5: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปอัพรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม
7: IKEA Sale ลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่ IKEA บางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
8: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
9: หาฟรีเหรอมุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
8: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
10: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
8: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
11: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
12: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
13: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
12: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
13: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
14: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
15: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
16: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
15: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
17: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็ออกรถใหม่กันทั้งนั้นเพราะได้ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% เมื่อออกใหม่อีซูซู D-Max 2.2 DDI Max Force 4ประตูทุกรุ่น
18: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
19: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
20: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
21: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
22: You're listening 92 Chiang Mai Radio.

กว่ามีเงินพันล้านดีกว่าได้ขับรถแลมโบอะไรเสียเดียวอะไรประมาณนี้คลั่งรักสุดๆไปเลยนะคะอีกหนึ่งเพลงของศิลปิน Better Weather กับแจ็คพอตนะคะหลายๆคนก็อยากจะได้แจ็คพอตดีๆแบบนี้ Serious Bacon กับคุณจะชอบผมไหมและงานจาก Miley Snow แนว What is Call นั่นเองค่ะได้พรเชษมาฟีเจอริงด้วยเข้าสู่ชั่วโมงที่3แล้วนะคะบ่าย3กับอีกประมาณ19นาทีเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะช่วงนี้หลายๆคนอ่านข่าวสารเรื่องราวของเหตุบ้านการเมืองหลายอย่างทีเดียวทั้งเรื่องของแผ่นดินไหวหรือว่าจะเป็นเรื่องของน้ำท่วมล่าสุดที่เราเจอข่าวบ่อยๆก็คือเรื่องของอากาศร้อนๆที่โซนของยุโรปนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังล่าสุดก็มีข่าวที่หลายๆคนต้องรู้ไว้โดยเฉพาะบ้านเราเนี่ยน้ำเยอะและเด็กก็เล่นน้ำกันเยอะแยะมากมายทีเดียวนะข่าวเรื่องการหนีร้อนไปเจอความตายฝรั่งเศสนี่43องศาคนแห่โดดน้ำนะคะซึ่งเสียชีวิตแล้วถึง20รายด้วยกันใน3วันเพราะว่าเด็กว่ายน้ำไม่เป็นคือเด็กเขาเนี่ยเขาก็ร้อนเหมือนกันรัฐบาลต้องปิดโรงเรียนนับพันแห่งประชาชนไม่มีทางเลือกนอกจากการหนีจากความร้อนเนี่ยด้วยการกระโดดลงน้ำตามธรรมชาติที่ไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยใดๆเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลน่าเป็นห่วงมากๆเลยทีเดียวค่ะสถิติของผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำสังเวยความร้อนพุ่งสูงถึง20รายในวันเดียวก็คือเมื่อ23มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งความสูญเสียเหล่านี้ไม่ใช่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแต่ว่าเป็นผลลัพธ์ที่สะท้อนความล้มเหลวในการจัดการเรื่องของการดูแลเรื่องของระบบโครงสร้างต่างๆนานาและเรื่องของการว่ายน้ำอันนี้สำคัญนะใครที่มีลูกเล็กๆเนี่ยให้เขาว่ายน้ำหรือว่าเราเองเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าเราชอบเล่นน้ำหรือว่าไปเที่ยวทะลงทะเลบ่อยๆไปเที่ยวตามแหล่งน้ำบ่อยๆไปหัดว่ายน้ำเถอะดีต่อเราแน่นอนเพราะว่ามันจะเป็นพื้นฐานในการทำให้เราสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในเบื้องต้นนั่นเองนะคะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับเวลาในช่วงบ่ายและชั่วโมงสุดท้ายช่วงบ่ายกันด้วยค่ะวันนี้มีเพลงใหม่มาฝากกันด้วยหนึ่งในนั้นคืองานของสลับคิสนะคะคุณผู้ฟังชื่อเพลงว่าผู้ครองหัวใจจะได้ครองหัวใจเราไปต้องเก่งจริงต้องรักเราจริงด้วยนะเพราะใจเราก็สำคัญ

เสียงใสๆน่ารักจากWhat Ifนะคะชื่อเพลงก็คือเมื่อวานฉันรักเธอน้อยกว่าวันนี้ชื่อเพลงจะงงไปไหมเมื่อวานฉันรักเธอน้อยกว่าวันนี้วันนี้รักมากกว่าใช่ไหมน่าจะประมาณนั้นสลับคิสนะคะกับผู้ครองหัวใจบ่าย3กับ28นาทีแล้วค่ะแป๊บเดียวจะบ่าย3โมงครึ่งกันแล้วด้วยตอนนี้พาเรดหน้าโรงเรียนคงจะเริ่มแล้วล่ะเพราะว่าในส่วนของหลายๆคนคงจะไปรับเด็กที่โรงเรียนเลิกเรียนโดยเฉพาะเด็กเล็กก็วันศุกร์ด้วยนะคุณผู้ฟังก็การจราจรคงจะหนาแน่นในหลายจุดหลายโซนแต่โชคดีที่ไม่มีฝนนะอากาศก็สบายๆอาจจะครึ้มบ้างนิดนึงแต่ก็เท่าที่ดูไม่มีกลุ่มฝนใกล้ๆเลยค่ะก็ลุ้นกันต่อเผื่อว่าจะเจอคืนนี้กันบ้างนะคะอยู่ด้วยกันค่ะมาพร้อมกับความอร่อยกันด้วยฝนจะตกแดดจะออกเราก็เปิดร้านเหมือนเดิมแวะไปกันได้กับท่าจีนชมจันทร์พลัสนะยกทะเลมาไว้ให้คุณได้เลือกกันมากมายมาเมนูของอาหารทะเลสดใหม่ให้คุณได้เลือกกันมากมายทีเดียวค่ะทั้งเมนูของอาหารทะเลแล้วก็อาหารไทยแนะนำกับเมนูอร่อยทั้งกุ้งแม่น้ำเผาสดเด้งมันกุ้งแบบล้นๆฉ่ำๆปูทะเลผัดผงกะหรี่ปลาเต่าเต้ยหม้อไฟปลากระพงทอดน้ำปลาหอยเชลล์ทรงเครื่องหอยหวานเผานะคะหรือว่าจะเป็นทะเลรวมเผาจานใหญ่รวมมิดไปเลยค่ะปลาเต่าเต้ยหม้อไฟและก็มีปลาหมึกแดดเดียวปลาหมึกย่างและอื่นมากมายทีเดียวค่ะแวะไปพักไปชิลกันได้เปิดทุกเย็น 17:00 น.ถึง 23:00 น.เปิดร้านเปิดครัวรอต้อนรับเสมอและสำหรับท่านที่อยากจะมีงานเลี้ยงนะคะต้องการที่เราดูแลก็สามารถจองโต๊ะล่วงหน้าได้ทั้งเลี้ยงขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ทุกขนาดความสุขของคุณอยู่ที่นี่ยินดีให้บริการกับท่าจีนชมจันทร์พลัสนะพิกัดของร้านอยู่ที่7ยอดค่ะซอยโพธาราม2ซอยโรงเรียน LCC ขับผ่านโรงเรียน LCC นิดเดียวเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในได้เลยพร้อมให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุดเชิญได้ที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะดูรีวิวเมนูอาหารอร่อยและบรรยากาศกันได้ที่ Facebook และ TikTok ของท่าจีนชมจันทร์พลัสได้เลยค่ะส่งท้ายเพลงนี้ก่อนด้วยแฮปปี้ลี่กับสวัสดีวันจันทร์วันนี้วันศุกร์แล้วนะคะอีกไม่กี่วันก็วันจันทร์แล้วนะก็วัยอยู่เหมือนกันแฮปปี้ลี่เพลงนี้กับสวัสดีวันจันทร์ค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
2: ์นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio Fresh.

ประกอบซีรีส์เริ่มต้นกันเลยทีเดียวนะคะด้วยความที่เพลงมันน่าจะไปด้วยกันได้นะเพลงซีรีส์บางเพลงนี่ไม่ต้องดูซีรีส์ก็ได้แค่ฟังเพลงก็โอเคแล้วนะคะยังแค่เพลงนี้ค่ะกับ Season of Art จาก My Royal Nemesis นะคะก่อนนั้นมีดาวยางด้วยกับ I Find You จากเมโนรักพิชิตใจราชานั่นเองค่ะบ่าย3กับ44นาทีเชียงใหม่ Radio 92 MHz นะคะและชั่วโมงนี้มาเติมความสุขให้การเดินทางคุณแฮปปี้ยิ่งขึ้นค่ะกับ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณซื้อรถใหม่ว่าสำคัญแล้วการดูแลหลังการขายก็ยิ่งสำคัญนะคะวันนี้ใครที่อยากจะนำรถเข้าไปตรวจเช็คกันค่ะจะคันใหม่คันเก่าเราดูแลอย่างทั่วถึงแน่นอนนัดหมายในการรับบริการได้กับ Toyota เชียงใหม่เราทั้ง6สาขาเรื่องตัวถังและสีครบจบที่ Toyota เชียงใหม่มั่นใจได้เครื่องมือทันสมัยสีสวยตรงรุ่นอะไหล่แท้คุณภาพมาตรฐาน Toyota พร้อมให้บริการนะคะยินดีดูแลคุณเสมอค่ะทั้งการดูแลตรวจเช็คทุกการเดินทางดูแลด้วยทีมช่างนะคะผู้เชี่ยวชาญผ่านมาตรฐานผ่านการอบรมมาตรฐานของ Toyota Motor ประเทศไทยเครื่องมือทันสมัยเทคโนโลยีการตรวจเช็คที่ได้มาตรฐานอะไหล่แท้โตโยต้ามั่นใจคุณภาพและทุกการซ่อมบำรุงค่ะห้องรับรองลูกค้าสะอาดสะดวกสบายพร้อมให้บริการอาหารว่างเครื่องดื่มชาและกาแฟระหว่างรอรับบริการด้วยให้เราดูแลรถคุณเหมือนดูแลรถของคนในครอบครัวนะคะกับศูนย์บริการโตโยต้าเชียงใหม่6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาซิยะเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนด้วยส่วนคอลเซ็นเตอร์เราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่053-202-009 053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณพร้อมให้การเดินทางคุณแฮปปี้ได้มั่นใจ Toyota เชียงใหม่นะคะ BTS เพลงนี้บ้างกับ Swim

งจากเฮนรี่เพลงนี้ค่ะคุณฟังกับแครฟนั่นเองนะคะก่อนในนั้นมีจีดราก้อนกับพาวเวอร์และ BTS กับสวิมใหม่บ้างเก่าบ้างคล้าๆกันไปและตอนนี้มาถึงช่วงไทยๆชั่วโมงนี้กันแล้วด้วยกับคุณสมัครการติดตามแม่เดี๋ยวชั่วโมงหน้าฟังเพลงกันต่อแล้วก็ติดตามข่าวสารดีๆในเชียงใหม่และเรื่องราวที่น่าสนใจกันต่อกับรายการ Mass FM กันละกันนะคะกลับมาเจอกันรอบเย็น 17:00 นถึง 18:00 นส่งท้ายไปพร้อมกับเพลงนี้กันละกันค่ะคุณอภัยหนึ่งงานของซีสตาร์จะบอกว่าตั้งแต่เล่นเพลงแรกจนถึงเพลงเนี่ยยิ่งเป็นจนถึงเพลงล่าสุดยังไม่มีเสียงของสาวๆเลยนี่อาจจะเป็นซิงเกิลเพลงเดียวที่ได้เปิดที่เป็นเสียงของผู้หญิงนั่นเองค่ะคุณอภัยซีสตาร์19ชื่อนี้ไม่ทำให้คุณผิดหวังเลยนี่คือ Got Not Around Any Longerส่งท้ายเลยนะคะชั่วโมงหน้าอยู่ต่อแมสเซฟเอ็มค่ะวันนี้ไปก่อนเจอกัน5โมงค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะส่งออกพฤษภาคมโต 10.6% โต23เดือนติด5เดือนแรกทะลุ 1.62 แสนล้านดอลลาร์สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสนค.กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนพฤษภาคม69พบว่าการส่งออกมีมูลค่า 34,333.1 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 10.6% จากเดือนเดียวกันปีก่อนตลาดคาดราว 12.7 ถึง 14.3% โดยขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่23ส่วนการนำเข้ามีมูลค่า 44.5 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 35.1%ส่งผลให้ในเดือนพฤษภาคมนี้ไทยขาดดุลการค้า 5,711.4 ล้านดอลลาร์ส่วนในช่วง5เดือนแรกปีนี้มกราคมถึงพฤษภาคมการส่งออกของไทยมีมูลค่า 162,085.9 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 17% จากช่วงเดียวกันปีก่อนส่วนการนำเข้ามีมูลค่า 187,295.2 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 35.6% ส่งผลให้ช่วง5เดือนแรกปีนี้ไทยขาดดุลการค้า 25,209.3 ล้านดอลลาร์ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนำเสนอร่างพรบโอนงบประมาณรายจ่ายต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยกล่าวว่าร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายมีหลักการให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ69ของหน่วยรับงบประมาณเป็นบางรายการไปตั้งไว้เป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน 13,286,500 บาทโดยในปีงบประมาณ69ประเทศไทยเผชิญวิกฤตการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคมจากปัจจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนและระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091

0: 0858 3613 หายูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายู Facebook หายูวิก
1: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม
3: IKEA Sale ลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่ IKEA บางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อะ
7: ไปหาหมอเธออ
8: ืมไม่อ่ะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 นสำรองโต๊ะที่0635251719
10: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก MUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทสัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
12: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย ใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
13: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: ประสบการณ์จากวันเก่าทำให้เราก้าวสู่วิถีชีวิตปกติใหม
1: ่ด้วยบทเรียนที่มีค่าที่สอนเราว่า

0: พียงวางใจให้เย็นและเป็นธรรมMass FM พร้อมรับประสบการณ์ใหม่ในวิถีชีวิตใหม่ Your happiness,
1: Your happiness
0: is our happiness
1: is our happiness.
0: Mass FM
1: Mass FM
0: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
2: Fora B
3: Fora B
2: Fora B ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวง
4: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
0: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่าร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันสำหรับวันนี้วันที่มีความหมายร่วมมือกันนะคะต่อต้านยาเสพติด26มิถุนายนค่ะโดยเฉพาะใครๆที่ดูแลเด็กๆเยาวชนที่กำลังเติบโตและนับว่าเป็นกำลังสำคัญของสังคมและประเทศชาติต้องร่วมไม้ร่วมมือสอดส่องดูแลให้ความสำคัญกับวัยนี้มากๆนะคะเพราะเชื่อว่ากับการสร้างภูมิคุ้มกันและการป้องกันยาเสพติดด้วยการปลูกฝังเด็กๆให้ทำความดีมีทักษะชีวิตที่ดีแล้วก็ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสิ่งมอมเมาทั้งหลายก็นับว่าเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะช่วยกันในการสอดส่องเฝ้าระวังไม่ให้ยาเสพติดเข้ามาเผยแพร่ในสังคมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความตระหนักแล้วก็ให้ความสำคัญกับชีวิตหนึ่งที่เขาเกิดมาและผู้ใหญ่ทั้งหลายให้เด็กๆเหล่านี้ได้รับรู้ว่าเขามีความสำคัญต่อชีวิตของพ่อแม่ต่อผู้ปกครองอย่างไรให้ฝากใฝ่ในสิ่งที่ดีงามไม่ทำตัวสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองกับพ่อแม่ซึ่งเป็นบุคคลที่รักเขาค่ะวัคซีนตรงนี้น่าจะมีผลมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของเด็กๆไม่ให้เข้าไปเข้าใกล้กับยาเสพติดได้นะคะในขณะที่วันนี้ค่ะก็ยังมีความสำคัญอีกหนึ่งความหมายนั่นก็คือวันสุนทรภู่นะคะอมตะกวีเอกรัตนโกสินทร์สี่แผ่นดินซึ่งท่านได้ใช้โวหารการเปรียบเทียบแทรกอยู่ในเนื้อเรื่องหลายๆบทหลายๆกลอนทำให้เราเข้าใจสัจธรรมความไม่เที่ยงแท้ของชีวิตท่านได้ความสำคัญกับการเรียนการศึกษาแล้วก็นำวิชาความรู้นั้นมาใช้สัมพันธ์กับความเป็นจริงของชีวิตดังบทกลอนหลายๆบทด้วยกันนะคะวันนี้ค่ะรำลึกถึงกวีเอกสี่แผ่นดินท่านสุนทรภู่ร่วมกันนะคะเวลาของรายการวิทยุแมส FM จากใจศรีสุดาชวชาติค่ะ
1: แมส FM ร่มธรรมร่มใจพระยศทางทหารสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพุทธศักราช2543ว่าที่ร้อยตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์พุทธศักราช2545ร้อยโทหญิงและนายทหารพิเศษประจำกองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์พุทธศักราช2551ร้อยเอกหญิงพุทธศักราช2561พลตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์พุทธศักราช2562พลโทหญิงพุทธศักราช2564พลเอกหญิงและทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
2: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ

0: ณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้25มิถุนายนนายอัศนีบุรณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขาในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ครั้งที่1ทับ2569โดยมีนายวิสาขาปัญญาช่วยรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่พร้อมด้วยคณะทำงานผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้แทนชุมชนเข้าร่วมประชุมณห้องประชุมเอื้องพึ่งสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ที่ประชุมได้ร่วมกันติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยบริเวณคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขาในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่พร้อมพิจารณาในประเด็นสำคัญได้แก่แผนการดำเนินงานตามโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขาในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่การก่อสร้างบ้านพักชั่วคราวและการตรวจสอบชั้นดินก่อนดำเนินการก่อสร้างเพื่อบูรณาการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่และการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยระหว่างชุมชนเทศบาลนครเชียงใหม่และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและเกิดการพัฒนาต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
1: เทศบาลนครเชียงใหม
2: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
1: นครแห่งความสุข
2: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
1: ่ป่าเวณีเมืองหรือประเพณีเป็นอีกแนวทางปฏิบัติของชาวล้านนาอย่างเคร่งครัดในอดีตนับเป็นสิ่งที่ชาวเมืองปฏิบัติต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาช้านานและทำกันเป็นประจำทุกปีเช่นประเพณีใส่ขันดอกเข้าอินทขินการบูชาเสาหลักเมืองซึ่งประชาชนในเมืองจะนำดอกไม้ธูปเทียนไปสักการะเทพารักษ์มเหสักผู้รักษาเสาหลักเมืองหรือเสาอินทขินเพื่อปกปักรักษาให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นปกติสุขตลอดจนพิธีสืบชะตาเมืองป่าเวณีปีใหม่เมืองป่าเวณียี่เป่งเหล่านี้นับเป็นประเพณีอันเก่าแก่ซึ่งมีคุณค่าคู่เวียงเจียงใหม่
2: เทศบาลนครเชียงใหม
1: ่เทศบาลนครเชียงใหม
2: ่นครแห่งความสุข
1: นครแห่งความสุข
2: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
0: ่คุณผู้ฟังคาสายเนื้อต้องแวะมาลองนะคะที่มีโชคพราซาร้านสเต็กมิดลอฟร้านเล็กๆแต่เมนูเพียบค่ะเมนูเด็ดต้องสั่งสเต็กเนื้อริบอายนิวซีแลนด์นะคะแถมมีเมนูข้าวหน้าต่างๆแล้วก็ซุปกิมจิร้อนๆให้สดอีกด้วยสเต็กมิดลอฟที่มีโชคพลาซ่าค่ะ
1: มีโชคพลาซ่าม
3: ีโชคพลาซ่า
1: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
4: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
1: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
3: พร้อมกับเมืองมีโชค
1: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
4: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
3: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
1: ์มีโชคพลาซ่าม
3: ีโชคพลาซ่า
1: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
4: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
3: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
4: 240-777
1: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่าวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือโปรแกรมศิลปศาสตร์เปิดโอกาสสู่อนาคตด้วย 1. Intensive English Program เสริมทักษะภาษาอังกฤษครบ4ด้านกับครูเจ้าของภาษาเพื่อการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย 2. International Digital Innovation Program เรียนรู้นวัตกรรมดิจิทัล Startup and Digital Literacy ร่วมพัฒนาหลักสูตรกับ ICDI CMU วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3. Thai English and Chinese Language Program พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อการสื่อสารและธุรกิจในระดับสากล 4. Art and Digital Media Program ผสานศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อค้นหาความถนัดและต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล An Education, Beyond Tomorrow โทร 053-140-232-4

มพันธ์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่เมื่อเราประกาศความตั้งใจของเราออกไปแต่ผลกลับไม่เป็นไปอย่างที่เราตั้งความหวังไว้เรามักจะรู้สึกแย่และเมื่อเราประกาศความตั้งใจของเราในครั้งต่อไปก็มักจะเป็นเรื่องยากที่จะทำให้สำเร็จเนื่องจากความล้มเหลวในครั้งก่อนจะหวนกลับมาให้ระลึกนึกถึงอยู่เสมอแท้ที่จริงแล้วความสำเร็จไม่ได้เกิดจากแรงจูงใจในตนเองหรือปฏิญญาในผลลัพธ์ที่เราปรารถนาแต่ความสำเร็จนั้นเกิดจากความพยายามอันมีพื้นฐานมาจากความรอบรู้และความพยายามที่แน่วแน่ในความก้าวหน้า

0: ได้รายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,500 ฟรีทะเบียนพรบของแถมเพียบ Honda Wave และ Scoopy เหลือเพียง 49,900 Forza 350ลดถล่มราคาและดอกเบี้ยฟรี Air Inverter เกือบ 15,000 ผ่อนแค่ 3,000 นิดๆต่อเดือน Vespa รับเปิดเทอม 84,900 โชว์บัตรนักศึกษาลดอีกเป็น 10,000 มั่นใจบริการหลังการขายด้วยรางวัลช่างซ่อมอันดับ1ของประเทศนึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda Vespa ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
1: คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์จัดโปรโมชั่นรับหน้าฝนกับมากรรมเครื่องซักผ้าจะชอบถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวค่ะดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบค่ะโดยเฉพาะเครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายนะคะเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าบาทจะมาซักผ้าแข่งฟ้าฝนไปใหญ่เปลี่ยนเครื่องซักผ้าใหม่ให้เป็นไซส์ใหญ่ดีกว่าไหมคะซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะค่ะพบกันที่มหกรรมเครื่องซักผ้านิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
0: เปิดเทอมนี้ต้องมีเอเซอร์โครมบุ๊กคู่ใจโปรเจกต์ไหนก็เอาอยู่กับจอสัมผัสคีย์บอร์ดกันน้ำรองรับทั้งแคนวาและเจมินาดาวและรายเดือนสบายๆเพียง299บาทผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24เดือนประกันนานถึง3ปีไม่ซื้อไม่ได้แล้วสายเกมห้ามพลาดโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง 20,000 ต้นๆประกัน3ปีเต็มรายเดือนเริ่ม

0: ต้องที่มิโยพาณิชย์ทุกสาขา
1: ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมเพอร์พาลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่เ

0: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ ForaBee มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
1: ForaBee จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากล
2: สร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
0: ให้ ForaBee ดูแลสุขภาพที่ ForaBee Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
1: และ ForaBee Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 5

ณผู้ฟังคะวันนี้26มิถุนายนวันต่อต้านยาเสพติดโลกและเป็นวันสำคัญเชิดชูกวีเอกของโลกนั่นคือวันสุนทรภู่ด้วยค่ะวันนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลได้กล่าวคำปราศัยเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกพุทธศักราช2569โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าแม้นคำว่ายาเสพติดจะเป็นคำที่ทุกคนได้ยินจนชินชาแต่เมื่อปัญหายาเสพติดเข้ามาอยู่ในครอบครัวย่อมสร้างความทุกข์ความสูญเสียจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่รัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับปัญหายาเสพติดพร้อมที่จะร่วมกับนานาประเทศในการกำจัดยาเสพติดให้หมดไปจากสังคมพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีก็ขอให้พี่น้องประชาชนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายความปลอดภัยภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดโดยหากพบเห็นความผิดปกติหรือเบาะแสยาเสพติดในชุมชนสามารถแจ้งข้อมูลที่สายด่วนปปส.1386เพื่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างเร่งด่วนทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่และทุกภาคส่วนที่ร่วมปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มแข็งพร้อมขอบคุณประชาชนที่ร่วมเป็นพลังสำคัญเพื่อทำให้ประเทศไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนค่ะทั้งนี้นายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลกำหนดให้การจัดการแก้ปัญหายาเสพติดเป็นภารกิจที่สำคัญและเร่งด่วนและในปีนี้จะเดินหน้ามาตรการเชิงรุกอย่างเข้มข้นในทุกมิติตั้งแต่การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนแบบเบ็ดเสร็จการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและการปราบปรามเครือข่ายผู้มีอิทธิพลตลอดจนการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพผ่านนโยบาย1อำเภอ1ศูนย์บำบัดเพื่อเปลี่ยนผู้เสพให้กลับมาเป็นคนดีของสังคมค่ะ

ุณผู้ฟังคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร่วมเติมสีสันให้กับชีวิตได้ทุกวันเปิดบริการตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มนะคะความสุขที่หลากหลายสู่การจับจ่ายที่สบายใจแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนนับเป็น

0: ถานที่พักผ่อนของคนทุกวัยด้วยไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างและมีความหลากรูปแบบสัมผัสบรรยากาศความสะดวกที่ครบครันและทันสมัยทั้งชมชิมช็อปพร้อมความบันเทิงและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ามีร้านค้าร้านอาหารร้านเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าก้าวไปพร้อมๆกันกับศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร่วมเติมเต็มความสุขที่หลากหลายสู่การจับจ่ายที่สบายใจพบกันนะคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มค่ะ
1: โรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือหลักสูตรเปิดใหม่ล่าสุด Law and Politics Program LPP เรียนรู้พื้นฐานด้านกฎหมายการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฝึกคิดวิเคราะห์และพัฒนาทักษะสู่สายอาชีพด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เลือกเส้นทางที่ใช่พัฒนาศักยภาพได้เต็มที่พร้อมก้าวสู่มหาวิทยาลัยและอาชีพในฝันโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล An Education, Beyond Tomorrow. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-140-232-4
2: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่
3: วนัสสนัน
4: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพติ๊กไปกินที่บ้านตอยก็ได้นะเจ้า
5: ร้านวนัสสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสสนันไบโอเทค
6: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคบปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
7: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันที
8: นอกจากนี้ยังมีของดี
9: ห้องเชียงใหม
10: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสสนัน
11: เจิญจวนกันมาที่วนัสสนัน
12: ร้านวนัสสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829
13: สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม
14: ่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพี
15: ร้านวนัสสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
16: สู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจคน
17: นมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อย
18: มนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
19: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
20: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรส
21: มนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน
22: 053-214-410กับก้าวใหม่ที่เติบโต
23: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
24: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหี่ย
25: มนนมสดการให้ไม่มีที่สิ้นสุด
26: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟต์ช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
27: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
26: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
27: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
26: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
27: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพ
28: Mass FM, your happiness,

0: ุณผู้ฟังคะวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่จากฟอร์บีเจลลี่น้ำผึ้งซึ่งมีส่วนผสมน้ำผึ้งแท้ 100% เพราะฉะนั้นจึงได้ความหอมหวานจากน้ำผึ้งดีต่อสุขภาพมากกว่าเยลลี่ทั่วไปสามารถจะนำไปท็อปปิ้งทั้งเมนูเครื่องดื่มขนมไอศครีมเบเกอรี่ไม่เพียงได้สัมผัสรสน้ำผึ้งนะคะแต่ด้วยกลิ่นที่หอมชัดจึงมีเสน่ห์ไปพร้อมๆกับเนื้อสัมผัสที่นุ่มเด้งเคี้ยวเพลินหวานละมุนเชื่อว่าทานแล้วติดใจค่ะขนาดถุง 1,000 กรัมราคาเพียง90บาทสามารถจะใช้ได้ประมาณมากกว่า30ครั้งเชิญนะคะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่จากฟอร์บีเจลลี่น้ำผึ้งรสน้ำผึ้งรสน้ำผึ้งมะนาวและรสน้ำผึ้งองุ่นเคียวโฮค่ะแล้วพบกันนะคะที่ฟอร์บีช็อปทั้ง3สาขาไม่ว่าจะเป็นสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรค่ะเปิดทุกวันตั้งแต่ 8:00 นจนถึง 5:30 นโทร0534205689สาขาเชียงใหม่แลนด์0830435396และสาขาแม่สาย0956757989ค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: หอมดอกแก้วรอบกาดแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาละมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
3: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
4: าดมณีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
2: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
3: กาดมณี
4: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสัตว์เห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
5: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
6: มากอายุมากความเข้าใจ
7: ถาวรท่อไอเสีย
8: มากความรู้ใจมากประสบการณ
9: ์กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียบริการแก้ปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
10: จากเจ้าของร้านพร้อมอาณาจักรหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรุ่นทุกรูปแบบแม้แต่รถที่ตกรุ่นไปแล้วถึง50ปีในราคายุติธรรมสามารถเลือกได้ตามงบที่มีด้วยบริการหลังการขายที่ดูแลอย่างรับผิดชอบมั่นใจและสบายใจเมื่อมีปัญหาหม้อพักท่อไอเสียแวะมาที
11: ่ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาเยื้องสนามกอล์ฟลานนา
9: 053-217-763 053-225-943 ถาวรท่อไอเสีย
0: คุณผู้ฟังคะยังรอคุณเสมอนะคะที่นี่ Mass FM จากใจศรีสุดาชาวชาติและเป็นเพื่อนกันด้วยค่ะอีกหนึ่งช่องทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
12: Mass FM
2: ยอมวางตัวตนลงยอมเดินด้วยจังหวะของใจตัวเองพลังงานที่เครียดมานานจะคลายและเปิดทางสายใหม่ให้เราเสมอ When humans allow themselves to let go of their ego and work at the rhythm of their own hearts, the stress they have accumulated will release and always open up new paths.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมการค้าภายในผนึกกำลังทุกภาคส่วนเร่งช่วยเหลือผู้เลี้ยงกุ้งส่งเสริมการบริโภคในประเทศและขยายตลาดส่งออกพร้อมผลักดันสร้างแบรนด์กุ้งไทยนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดกุ้งในพื้นที่ภาคใต้พร้อมหารือร่วมกับสมาคมกุ้งไทยผู้แทนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งหอการค้าจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากภาวะตลาดชะลอตัวซึ่งจากการหารือกรมการค้าภายในเตรียมเพิ่มกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและกระตุ้นการบริโภคกุ้งไทยในประเทศเพื่อช่วยดูดซับผลผลิตและพยุงราคากุ้งเกรด A และ B ควบคู่กับการเร่งเจรจากับประเทศมาเลเซียเพื่อฟื้นการส่งออกกุ้งไทยให้กลับสู่ภาวะปกติรวมถึงสนับสนุนการลดต้นทุนการผลิตโดยส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในฟาร์มเลี้ยงกุ้งและเตรียมเสนอแนวทางช่วยเหลือด้านราคาเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายและพัฒนากุ้งและผลิตภัณฑ์นอกจากนี้ภาครัฐและเอกชนยังเตรียมผลักดันการสร้างแบรนด์ไทยชริมป์เพื่อยกระดับภาพลักษณ์และเพิ่มมูลค่าสินค้าโดยวางแผนประชาสัมพันธ์ในจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญเช่นภูเก็ตและกระบี่ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททตลอดจนขยายการทำตลาดผ่านเครือข่ายสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศสคตรวมทั้งได้ประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการค้าปลีกและค้าส่งรายใหญ่อาทิแมคโครโลตัสTops, Go Wholesale, Big C และ Super Cheap เพื่อเพิ่มการรับซื้อกุ้งไทยจากแหล่งผลิตภาคใต้และกระจายจำหน่ายทั่วประเทศคาดว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยเร่งดูดซับผลผลิตกุ้งออกจากตลาดพยุงราคาที่เกษตรกรได้รับเพิ่มช่องทางจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศรวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านการพัฒนาแบรนด์กุ้งไทยซึ่งจะช่วยเสริมรายได้และความมั่นคงให้แก่ผู้เลี้ยงกุ้งไทยในระยะยาวจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
4: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
3: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหลนเสียงเทพระดับ Yamaha Premium หายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
4: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi You Wix
6: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปอัพรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
7: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบาย มั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
8: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม
9: IKEA Sale ลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่ IKEA บางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
10: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานนา
11: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
10: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In Vaccine จองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
12: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้า

0: ดีๆสักคันอยู่เม่นกะเจ้า
1: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
1: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
2: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
5: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่ออฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนๆก็

0: ผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening 90

แล้วค่ะคุณผู้ฟังรายงานตัวช่วงเย็นนะคะ17:00 น.ถึง 18:00 น.วันนี้เจอกันเหมือนเดิมเลยค่ะพร้อมกับเพลงเก่าๆเช่นเคยและยังเป็นเพื่อนในการเดินทางกลับบ้านนะอากาศแลดูจะครึ้มๆมานิดนึงแต่ว่าไม่รู้ฝนจะมาไหมเพราะว่าเมื่อวานนี้ช่วงค่ำเนี่ยช่วงดึกๆนี่เริ่มประมาณหลังทุ่มกว่านี่ลมแรงมากเลยนะทั้งลมทั้งมีความรู้สึกว่ามันจะฝนตกอ่ะแต่ก็ไม่มาไม่ถึงในตัวเมืองแล้วก็มาไม่ถึงหางดงอีกต่างหากด้วยค่ะคุณผู้ฟังอากาศแต่ละที่แตกต่างกันไปฝนไม่ตกก็ดีเพราะว่าเวลาของการเดินทางจะได้รถไม่ติดเองเดินทางกลับบ้านถึงบ้านอย่างปลอดภัยเริ่มต้นเย็นนี้ด้วยเพลงเพราะเหมือนเดิมค่ะพลพลกับคนเดินถนนและไทยธนวุฒิกับวันศุกร์กันด้วยเพลงประจำวันที่จะต้องเปิดถ้าเกิดไม่ลืมนะชั่วโมงนี้ของเราอยู่ด้วยกันกับล้ำซับคอนสตรัคชั่นเหมือนเดิมค่ะเติมความสุขให้การอยู่บ้านของคุณแฮปปี้ยิ่งขึ้นนะคะบ้านสวยถูกใจจะแบบไหนเราก็มีคุณได้เลือกเยอะเลยทีเดียวค่ะสร้างบ้านกับล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้างอย่าลืมโปรโมชั่นของเราใกล้หมดเขตแล้วจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังสร้างบ้านกับเราแถมฟรีบิลอินทั้งหลังโปรดีๆแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆยินดีให้บริการนะคะล้ำซับคอนสตรัคชั่นศูนย์รับสร้างบ้านครบวงจรสนใจงานออกแบบบ้านสร้างบ้านแบบบ้านสวยมีคุณภาพต้องที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่นนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนัดหมายในการสำรวจหน้างานสอบถามได้กับล้ำซับคอนสตรัคชั่นค่ะพิกัดอยู่ที่แยกลิขิตชีวัน0931965566นะคะ0931965566และดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของล้ำซับคอนสตรัคชั่นได้แบบบ้านสวยตรงใจและพร้อมให้บริการคุณเสมอเลือกการสร้างบ้านเลือกเราได้กับล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือเข้าไปดูรีวิวไปดูตัวอย่างงานต่างๆนานาของเราได้สร้างบ้านกับเราสบายใจตรงปกแน่นอนนะคะเชียงใหม่เรื่องนี้กันบ้างโบสุนุตาลีติกุลเป็นเพลงหนึ่งที่ชอบมากๆชื่อเพลงว่าเจ้าหญิงในนิยายนะคะเราจะเห็นได้ว่าเจ้าหญิงในนิยายนี่แสนสบายแต่ว่าเจ้าหญิงของเราไม่ถึงเจ้าหญิงของเมืองไทยค่อนข้างที่จะเหนื่อยกับการทำงานมากๆจริงๆค่ะเจ้าหญิงในนิยายจากโบสุนุตาลีติกุลค่ะ

ายังมองเราแต่เราจะมองฟ้ามากกว่านะคะวันนี้ฟ้าก็ดูแหละดูจะเมฆเยอะอยู่เหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังงานเก่าของบูรการจริงๆและเก่าขวาคือของพี่ตู่นันทิดาบูรการนำมาร้องไว้ชื่อเพลงก็คือฟ้ายังมองเรานะคะ 17:27 นค่ะกับเวลาในช่วงเย็นของเราอยู่ด้วยกันกับอีเกียกันด้วยก่อนเข้าบ้านแวะช็อปของต่างๆบ้านกันดีกว่านะคะช็อปคุ้มแวะช็อปของต่างๆบ้านกันดีกว่านะคะช็อปคุ้ม

เลือกให้ตรงใจตรงสไตล์ในการแต่งบ้านของคุณได้เลยนะคะ IKEA Sale ค่ะเริ่มแล้ววันนี้ลดสูงสุด 80% สำหรับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่ IKEA บางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่ภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้ชาวเชียงใหม่พบกันได้ที่ IKEA เชียงใหม่นะคะบริเวณโครงการ Line Express ติดกับแมคโครหางดงบนถนนเชียงใหม่หางดงแวะไปช็อปกันได้นะคะเชียงใหม่รีเทล12เมกะเฮิรตซ์ค่ะมาเช้าวัฒนาพาณิชย์บ้างเพลงนี้สายน้ำไม่ไหลกลับค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น

0: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMiu X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002

ฉันมีเหตุผลมากมายแค่ใจฉันรักเธอนะคะงั้นเก่าของเจวัฒนาเพลงนี้กับเพราะใจค่ะ17นาฬิกากับ38นาทีนะคะช่วงเวลายามเย็นของเราเชียงใหม่รีเดโอ92เมกะเฮิรตซ์และชั่วโมงนี้อยู่ด้วยความมั่นใจไม่ว่าจะทำอะไรเราก็ต้องเติมความมั่นใจกันก่อนค่ะวันนี้สำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องของผมบางหรือว่าจะเป็นผมหงอกต่างๆนานาและอยากจะได้ลุคใหม่ที่ดูดีนี่เลยค่ะคุณผู้ฟังแนะนำกับ HiU Wig ใส่วิกสมัยนี้ใส่แล้วง่ายๆไม่ยุ่งยากเลยค่ะน้องๆจะมีวิธีการในการใส่แล้วก็ไม่หลุดด้วยนะแล้วก็ที่สำคัญไม่ร้อนไม่คันค่ะการันตีจากลูกค้าหลายคนที่มาใช้บริการจากร้าน HiU Wig ได้เลยนะคะคืนความมั่นใจคุณกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งกับวิกผมสวย HiU เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางปัญหาสีสารล้านจากกรรมพันธุ์หรือว่าผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดค่ะเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมมุขภาพของคนได้ดูดีได้เน้นทุกมุมมองค่ะมีให้บริการทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีไม่ว่าใครก็สวยและมั่นใจได้แวะมาปรึกษาแล้วก็ลองสวมกันได้กับ HiU เชียงใหม่ชั้น2มีโชคพราซาเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 9:30 นถึง 19:00สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์นี้นะคะ0918583613 0918583613กับ HiU เชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยและเป็นธรรมชาติต้องวิกผม HiU เชียงใหม่ค่ะไปดูรีวิวเพิ่มเติมได้ค่ะคุณผู้ฟังที่ Facebook แล้วก็ TikTok ของ HiU Wig Search HiYOUWIGS กับ HiU Wig ได้เลยมั่นใจแล้วไปกันต่อเลยค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะออกงานไหนก็ทำให้คุณดูดีได้กับ HiU Wig นะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz ค่ะสาระเพลงนี้บ้างกับไม่สำคัญค่ะ

ยิ้มจากหัวใจยิ้มนะคะแม้จะเป็นรอยยิ้มที่เหมือนกับมันต้องฝืนยิ้มนิดนึงนะคะอย่างน้อยก็ทำให้ตัวเองแบบมีความสุขได้ด้วยการยิ้มให้กับตัวเองนี่แหละจะได้มีแรงสู้กันต่อกับความวุ่นวายของโลกใบนี้นะคะงานจากอ้นศรีพันธ์เพนีกับยิ้มค่ะและซาร่ากับไม่สำคัญ 17:47 นาทีกับเวลาช่วงเย็นของเรานะคะอยู่ด้วยกันกับแสงชัยมอเตอร์เซลล์กันด้วยค่ะมิสูแสงชัยเชิญคุณไปสัมผัสและเป็นเจ้าของรถมิสูชิสวยๆนะคะหลายรุ่นเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังกับรถยนต์มิสูบิชิ Outlander PHEV New Pajero Sport New Atlas New Mirage และ New กระบะ Titan Xpander ด้วยและรุ่นนี้ก็สวยค่ะคันใหญ่และประหยัดมากกับ New Xpander Cross ที่โชว์รูมของมิสูแสงชัยนะคะทดลองขับรับของที่ระลึกฟรีออกรถมิสูบิชิกับเรายังรับสิทธิพิเศษมากมายดาวเริ่มต้น0บาทค่ะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0% ฟรีประกันภัยชั้น1และฟรีรับประกันคุณภาพค่าแรงตรวจเช็คระยะ5ปีด้วยกันสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมของมิสูแสงชัยที่แม่โจก่อนถึงแยกรวมโชคไม่ถึงแม่โจนะก่อนถึงแยกรวมโชคเด่นเองแต่เขาเรียกเป็นโชว์รูมแม่โจ0532625ค่ะและที่โชว์รูมแม่เหี่ยก่อนถึงแมคโครหางดง0534478888เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะคะและก็อย่าลืมค่ะคุณผู้ฟังเข้าไปดูโปรโมชั่นเพิ่มเติมที่ Facebook ของมิสูแสงชัยได้เติมความสุขให้การเดินทางคุณแฮปปี้สบายๆเลือกมิสูบิชิเลือกได้กับแสงชัยมอเตอร์แสงชัยมอเตอร์เซลล์นะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะและนาคามินเพลงนี้กับเสื้อแห่งความสุขค่ะ

ชีวิตฉันให้เธอหมดเลยนะชีวิตในกำมือค่ะงานจากปานธนพรและก่อนนั้นลานาคมินกับเสื้อแห่งความสุขนะคะแป๊บเดียวจะ6โมงเย็นแล้วค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณส่งท้ายกันด้วยแวะไปเติมพลังและเลือกความอร่อยกันได้ร้านเปิดรอแล้วเรียบร้อย 17:00 น.ถึง 23:00 น.อร่อยถูกใจคุณแน่นอนกับท่าจีนชมจันทร์พลัสยกทั้งทะเลมาไว้ที่เชียงใหม่ให้คุณได้เลือกทานกันค่ะรับประกันความสดความสะอาดและบรรยากาศก็ยังชิลกันด้วยเชิญได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะไม่ว่าจะเป็นกุ้งแม่น้ำเผาสดเด้งมันกุ้งแบบล้นๆคนที่ชอบกุ้งตัวใหญ่ๆนี่จะแฮปปี้แน่นอนค่ะปูทะเลผัดผงกะหรี่หรือว่าจะเป็นปลาเต่าเต้ยหม้อไฟนะคะเมนูของปลาหมึกไข่ผัดกระปี่ค่ะหอยเชลทรงเครื่องหอยหวานเผาปลากระพงทอดน้ำปลาปลาแล้วก็มีปลาหมึกย่างด้วยเกี๊ยวปลาท่าฉลอมยำสาวท่าจีนไก่ย่างชมจันทร์อีกหนึ่งเมนูซิกเนเจอร์ของร้านเราและอีกเยอะเลยค่ะเมนูเยอะมากจัดเต็มความอร่อยรอคุณอยู่ทุกวันนะคะพิกัดของร้านอยู่ที่7ยอดซอยโพธาราม2ซอย LCC ขับผ่านโรงเรียน LCC นิดเดียวเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในเกือบสุดซอยค่ะแต่ร้านกว้างมากที่จอดรถก็เยอะสะดวกสบายสุดๆนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็จองโต๊ะล่วงหน้าได้0635251719เบอร์นี้ได้เลยค่ะ0635251719ดูรีวิวเพิ่มเติมที่ Facebook และ TikTok ของท่าจีนชมจันทร์พลัสแวะไปชิลไปพักกันได้กับเย็นของวันศุกร์แบบนี้ยินดีให้บริการทุกวันกับท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะส่งท้ายด้วยเพลงนี้ก่อนค่ะงานเก่าของไทม์กับก่อนมะลิบานเจอกันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ช่วงบ่ายๆวันเสาร์เราเจอกันรอบบ่ายเลยค่ะวันนี้ไปก่อนชั่วโมงหน้าฟังเพลงสากลกับเรดิโอชวายไลท์สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: Refresh Refill the music เชียงใหม่ Radio Freshen Up
2: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อมอีเกียเซลลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่อีเกียบางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
3: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
6: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดชิงใหม่ www.chingmayradio.com
7: You're listening

0: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหม

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ Radio Twilight 92.0 นะครับผมสมเกียรติช่วงนิสัยครับวันนี้วันศุกร์ที่26มิถุนายนนะครับสัปดาห์นี้ก็ยังอยู่ในช่วงของฝนฟ้าซึ่งที่จริงไม่มีแดดมาตั้งแต่บ่ายๆแล้วนะคุณผู้ฟังบรรยากาศสลึมสลือดีเหลือเกินนะฮะถ้าวันไหนไม่มีฝนฟ้าใสๆนี่บางทีจะทุ่มแล้วยังสว่างอยู่เลยนะช่วงนี้นะครับแต่ถ้ามีฝนนี่ประมาณ 6:30 นี่ก็คงครึ้มแล้วนะฮะคุณผู้ฟังวันนี้มันสุขการจราจรน่าจะคึกคักเข้มข้นคุณผู้ฟังขับรถฟังเพลงเป็นเพื่อนกันแล้วก็สบายๆวันนี้มาสุกเดี๋ยวฟังเพลงก็ถึงบ้านนะฮะใจเย็นๆนะครับชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่กับชาบูกุทั้ง6สาขานะครับคุณผู้ฟังอ๋อแล้วตอนนี้นะฮะสะสมคะแนน350แต้มเนี่ยเขามีร่มด้วยนะฮะมีร่มเป็นของขวัญสำหรับใครที่ใช้บริการและสมัครสมาชิกของชาบูกุด้วยนะครับฉันร่มหน้าฝนสวยๆเก๋ๆเป็นของแถมสำหรับใครที่ใช้บริการมี350แต้มแรกได้เลยครับที่ชาบูกุทุกสาขาครับระวอมอัพคาเฟ่เดอะเบสินทาวเมื่อคืนนี้ก็สุขสันต์ไปแล้วกับมันเดย์นะฮะวันนี้ก็มาวันศุกร์กันเหมือนเดิมนะฮะอิ่มอร่อยกับมื้อค่ำฟังเพลงเอนเตอร์เทนเมนต์ที่คุณประทับใจกับวอมอัพคาเฟ่เดอะเบสินทาวครับเดือนหน้าบิ๊กแอสนะคุณผู้ฟังและห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับยังยื่นกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมครับห้างทองสิงห์ทองและบูชิโดหลังมิกซีเอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมนะครับใครที่ชอบสไตล์จักรย่าเชิญได้เลยนะครับที่บูชิโดหลังมิกซีเอ็กซ์ตร้า69เท่าเดิมครับและขอบคุณนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจและนี่ก็คือเรดิโอทวายไลท์ครับ
1: Radio Twilight.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

เย็นวันนี้วันศุกร์ด้วยนะคุณทองวันศุกร์ที่26 27 28นะฮะ29 30จันทร์อังคารก็สิ้นเดือนแหละนะฮะมันหยุดกันสำหรับเสาร์อาทิตย์นะฮะฉะนั้นผมว่าเดือนมิถุนายนนี่แปลกๆยังไงก็ไม่รู้คุณฟังเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนสลับไปสลับมานะมีอะไรแปลกๆเยอะแยะเลยในสังคมในทุกๆมิติเลยไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมการเมืองกีฬาเดือนนี้แปลกดีครบครันทุกอย่างเลยทีเดียวใครก็ชอบสนใจประเด็นไหนติดตามเรื่องไหนก็เลือกเอาตามสบายเลยนะฮะทั้งข่าวในประเทศข่าวต่างประเทศนี่ก็แผ่นดินไหวนะครับส่วนเรื่องของกีฬาฟุตบอลโลกก็มาแรงทีเดียวแล้วก็ที่ผ่านไปก็วอลเลย์บอลนะฮะเดี๋ยวเดือนหน้าก็กลับมาวีคที่3ต่อนะฮะญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพเราก็จะได้ดูกันต่อนะว่าทีมชาติไทยของเราจะเล่นสนุกสนานแค่ไหนนะครับส่วนเรื่องของฟุตบอลก็เข้มงวดแล้วเข้ามาเริ่มที่จะถึงขนาดแพ้คัดออกแล้วนะฮะเตะกันครบแล้วนะฮะทีมละ3แมตช์น่าจะรู้แล้วว่าใครมีกี่คะแนนใครจะเข้าใครจะถอยนะฮะก็สนุกสนานเกินไปแต่ว่าดูแลสุขภาพด้วยนะครับฟุตบอลบางทีมันดึกเกินไปถ้าดูแล้วไม่ไหวก็เอาไว้มาดูตอนอีกวันก็ได้นะฮะเขาย้อนหลังให้ดูนะครับสบายๆครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวก็สิ้นเดือนละว่ากันใหม่เดือนหน้านะคุณผู้ฟัง Radio Twilight

0: Radio Twilight 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกายะ69ทุกเมนูหลังมิกซีเอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

วันนี้เวลาหมดแล้วคุณผู้ฟังขอบคุณที่ติดตามทำรายการด้วยกันมานะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่เหมือนเดิมค่ำวันนี้ลากันแค่นี้ขอบคุณสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลมุ่งมั่นในการแก้ปัญหายาเสพติดพร้อมขอให้ประชาชนร่วมปกป้องลูกหลานเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการแลนบริดจ์มอบกรมประชาสัมพันธ์เร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชนสเปนเร่งให้ความช่วยเหลือพลเรือนของตนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลมุ่งมั่นในการแก้ปัญหายาเสพติดพร้อมขอให้ประชาชนร่วมปกป้องลูกหลานเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2569
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวความปราศรัยเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายน2569ยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับการแก้ปัญหายาเสพติดและมุ่งมั่นร่วมกับนานาประเทศในการกำจัดยาเสพติดให้หมดไปจากสังคมพร้อมขอให้พี่น้องประชาชนร่วมปกป้องลูกหลานให้ปลอดภัยจากยาเสพติดและร่วมเป็นภาคีเครือข่ายความปลอดภัยภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดหรือหากพบเห็นความผิดปกติหรือเบาะแสยาเสพติดในชุมชนสามารถแจ้งข้อมูลที่สายด่วนปปส1386เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างเร่งด่วนต่อไป
3: และในปีนี้เราจะเดินหน้าอย่างเต็มกำลังด้วยมาตรการที่เข้มข้นในการขจัดภัยยาเสพติดซึ่งเป็นการทำงานเชิงรุกในทุกมิติตั้งแต่การสกัดกั้นตามแนวชายแดนแบบเบ็ดเสร็จปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและการปราบปรามเครือข่ายผู้มีอิทธิพลอย่างเด็ดขาดรวมถึงให้ความสำคัญกับการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ
2: ด้านนายแพทย์สรายุทธ์บุญชัยพาณิชย์วัฒนาผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีหรือสบยช.กล่าวว่าจากข้อมูลผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาและสารเสพติดของสบยช.ในปีงบประมาณ2568ที่ผ่านมาพบว่ายาและสารเสพติดที่เข้ารับการบำบัดมากที่สุด4อันดับแรกคือยาบ้าเฮโรอีนกัญชาและสุราสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในขณะนี้คือเฮโรอีนซึ่งพบแนวโน้มการระบาดเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มเด็กและเยาวชนในบางพื้นที่นอกจากนี้ยังเริ่มพบพฤติกรรมการใช้ยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทแบบผสมหลายชนิดในกลุ่มวัยรุ่นประกอบกับรูปแบบการซื้อขายที่เปลี่ยนไปสู่ช่องทางออนไลน์ทำให้เยาวชนเข้าถึงยาเสพติดได้ง่ายขึ้นส่งผลกระทบอย่างรุนแรงทั้งต่อสุขภาพกายจิตใจครอบครัวและเศรษฐกิจของประเทศผลิตน่านขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงแรงงานผลักดันโครงการโรงงานสีขาวสนับสนุนสถานประกอบการยกระดับมาตรฐานปลอดยาเสพติด
4: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2569และมอบประกาศเกียรติคุณและใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการพร้อมกล่าวว่ากระทรวงแรงงานเดินหน้าป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาลที่ยกระดับการเป็นวาระแห่งชาติโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ขับเคลื่อนผ่านโครงการโรงงานสีขาวและมาตรฐานระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบการหรือมยส.โดยร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อเป็นกลไกในการเฝ้าระวังป้องกันและช่วยให้ผู้หลงผิดได้เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและได้รับโอกาสกลับคืนสู่การทำงานและสังคมอย่างมีคุณภาพปัจจุบันสถานประกอบการให้ความสำคัญกับการป้องกันยาเสพติดมากขึ้นเพราะตระหนักว่าหากเกิดปัญหาจะส่งผลกระทบต่อองค์กรซึ่งการมอบเกียรติบัตรรับรองกว่า80องค์กรครั้งนี้ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับแรงงานคู่ค้าทางธุรกิจและสะท้อนถึงมาตรฐานด้านแรงงานขององค์กรซึ่งมีความสำคัญต่อการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยนิตยาขุนสิมรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นล่าสุดผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เตรียมตั้งกรรมการตรวจสอบเส้นทางเงินและเร่งพิสูจน์คลิปเสียงโยงนักการเมืองยืนยันดำเนินการตามพยานหลักฐานอย่างตรงไปตรงมา
5: นายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบคดีทุจริตสอบเข้ารับตำแหน่งข้าราชการท้องถิ่นว่าขณะนี้พนักงานไต่สวนอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและเอกสารฉบับจริงทั้งจากโรงพิมพ์ในจังหวัดสมุทรปราการและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อ นำมาเสนอต่อคณะกรรมการปปช.พิจารณาแนวทางการไต่สวนต่อไปและมีแนวคิดที่จะจัดตั้งคณะทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อเข้ามาช่วยตรวจสอบเส้นทางทางการเงินของกลุ่มผู้เกี่ยวข้องเป็นการเฉพาะส่วนกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปเสียงโยงถึงนักการเมืองในสื่อสังคมออนไลน์นั้นปปช.จะนำไปประมวลเป็นพยานหลักฐานในการสืบสวนและต้องผ่านกระบวนการพิสูจน์อย่างรัดกุมผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.กล่าวเพิ่มเติมว่าการทำงานของปปช.เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายในการตรวจสอบจากภายนอกซึ่งไม่ได้ทับซ้อนกับการตรวจสอบภายในของกระทรวงมหาดไทยส่วนระยะเวลาการดำเนินการจะล่าช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับความครบถ้วนของพยานหลักฐานแต่ยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ด้านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าได้ประสานขอรับพยานหลักฐานจากปปช.เพื่อนำมาวิเคราะห์และขยายผลเพิ่มเติมคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในวันจันทร์ที่29มิถุนายนนี้ขณะที่พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามเชื่อว่าขบวนการดังกล่าวก่อเหตุต่อเนื่องมานานกว่า2ปีหลังพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงย้อนหลังไปถึงปี2567โดยตำรวจเตรียมแจ้งข้อหาอ้างยี่และความผิดที่เกี่ยวข้องกับผู้ร่วมขบวนการขณะที่ความผิดเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐจะอยู่ในความรับผิดชอบของปปช.มาต่อที่เรื่องคดี Forex ค่ะเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเส้นทางการเงินคดีนี้อย่างใกล้ชิดนายเทพสุบวรโชติดาราเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกล่าวถึงกรณีที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เข้าไปช่วยสอบเส้นทางการเงินคดี Forex ว่ามีการประสานและบูรณาการทำงานร่วมกันอยู่แล้วส่วนจะพบเส้นทางการเงินเกี่ยวกับนักการเมืองด้วยหรือไม่ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียกนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุและนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์เข้าชี้แจงในฐานะพยานหลังพบเชื่อมโยงคดี Forex
6: กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ออกหมายเรียกพยานถึงนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนให้เข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่2กรกฎาคม2569เพื่อชี้แจงกรณีพบเส้นทางการเงินจากบริษัทสปาร์คดิจิทัลจำกัดโอนเข้าบัญชีส่วนตัวรวม28ล้านบาทโดยพนักงานสอบสวนต้องการให้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของธุรกรรมดังกล่าวพร้อมนำหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแสดงหากเป็นการซื้อขายทองคำจะต้องมีเอกสารยืนยันการทำธุรกรรมรายละเอียดบริษัทที่ทำการซื้อขายรวมถึงไทม์ไลน์และผลตอบแทนจากการลงทุนนอกจากนี้พนักงานสอบสวนเตรียมสอบถามประเด็นความเกี่ยวข้องกับบริษัทต่างๆที่ปรากฏในแผนผังการสืบสวนซึ่งครอบคลุมกลุ่มผู้แนะนำการลงทุนบริษัทโบรกเกอร์และผู้ให้บริการรับชำระเงินรวมถึงกรณีที่นายภาวุฒิเคยปรากฏในสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการลงทุนกับบริษัท QRS Global ด้วยขณะที่กรณีของนายณัฐภูมิโคกงทรัพย์หรือฟิล์มอดีตนักร้องพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกในฐานะพยานเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตาม DSI ยังยืนยันว่าคดีนี้ยังอยู่ในชั้นรวบรวมพยานหลักฐานโดยผู้ที่ถูกออกหมายเรียกทั้งหมดมีฐานะเป็นพยานยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาและการเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงมีขึ้นเพื่อให้ข้อเท็จจริงเป็นไปอย่างครบถ้วนและเป็นธรรมดลภาสุภาสมบัติรายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการแลนบริดจ์รับทราบความคืบหน้าการทำงานของคณะอนุกรรมการทั้ง3ชุดมอบกรมประชาสัมพันธ์เร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชน
7: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือโครงการแลนบริดจ์ครั้งที่2/2569โดยนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการโครงการแรนบิดเปิดเผยภายหลังการประชุมว่าที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการทั้ง3ชุดซึ่งอยู่ระหว่างการประเมินความเป็นไปได้ความคุ้มค่าและผลกระทบของโครงการอย่างรอบด้านภายใต้กรอบเวลาศึกษา90วันโดยอนุกรรมการชุดแรกกำลังประเมินความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์สมมติฐานการประหยัดเวลาและต้นทุนรวมถึงศักยภาพในการดึงดูดสายการเดินเรือขนาดใหญ่และจะมีการประชุมลงลึกรายละเอียดอีกครั้งในวันที่3กรกฎาคมนี้ก่อนจะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปขณะที่อนุกรรมการชุดที่2ด้านสิ่งแวดล้อมได้พิจารณารายงาน EIA ของโครงการย่อยโดยเน้นย้ำว่าห่วงใยเรื่องปัญหาฝุ่นตะกอนจากการขุดลอกร่องน้ำการสูญเสียพื้นที่ป่ารวมถึงผลกระทบต่ออาชีพและรายได้ของคนในพื้นที่ส่วนคณะอนุกรรมการชุดที่3แผนการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกระจายข้อมูลข้อเท็จจริงของโครงการไปยังประชาชนในพื้นที่และภาคส่วนต่างๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและลดความสับสน
8: ก็การทำงานของกรรมการก็มีความโปร่งใสนะครับเพราะว่าในวันนี้เองก็มีทางภาคเอกชนส่วนอื่นๆที่ไม่ได้เป็นกรรมการเข้ามานั่งฟังด้วยได้เหมือนกันซึ่งอันนี้แต่เขาผ่านทางออนไลน์นะครับก็มีการรับฟังข้อมูลช่วงการประชุมนะครับขอย้ำว่าการทำงานก็คงโปร่งใสนะครับแล้วก็ตรวจสอบได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรสิ่งที่คณะกรรมการจะพยายามทำออกมาในการประเมินโครงการก็พยายามคลี่ทุกอย่างออกมานะครับแล้วก็ประเมินกันตรงๆนะครับว่ามันไปได้ไปไม่ได้อะไรที่จะต้องปรับหรืออะไรยังไงนะครับเพื่อที่จะให้ทุกฝ่ายได้รับการยอมรับในการประเมินตัวนี้นะครับ
7: เลขาธิการสสช.ยังคาดการว่าคณะกรรมการจะสรุปผลการศึกษาได้ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ก่อนเสนอรายงานต่อนายกรัฐมนตรีตามกรอบเวลาที่กำหนดและยังไม่ขอเปิดเผยตัวเลขหรือผลประเมินใดๆในระหว่างการศึกษาเพื่อป้องกันการนำข้อมูลที่ยังไม่สมบูรณ์ไปตีความคลาดเคลื่อนนพศรแก้วคำรายงาน
1: สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเปิดเผยเตรียมออกพันธบัตรใหม่อีก 30,000 ล้านบาทตามแผนระดมทุน 2,600 ล้านบาทพร้อมผลักดันพันธบัตรสีเขียว
9: นางจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือสบน.เปิดเผยแผนการระดมทุนของสบน.ในปีงบประมาณ2569นี้มีวงเงินรวม 2.6 ล้านล้านบาทโดยเป็นสัดส่วนเงินกู้ระยะยาว 1.3 ล้านล้านบาทซึ่งรวมถึงกลุ่มพันธบัตรเพื่อสิ่งแวดล้อมปัจจุบันสบน.ได้ออกพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืนหรือ SLB ไปแล้วประมาณ 4 แสนล้านบาทโดยอิงตัวชี้วัดการลดคาร์บอนไดออกไซด์และการเพิ่มยอดลงทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับระยะต่อไปสบน.เตรียมออกพันธบัตร SLB รุ่นใหม่อีก 30,000 ล้านบาทภายในปีงบประมาณนี้พร้อมศึกษาการนำตัวชี้วัดด้านความหลากหลายทางชีวภาพมาใช้เพิ่มเติมโดยกำลังหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม UNDP และ ADB อย่างรัดกุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านต้นทุนการกู้ยืมที่อาจสูงขึ้นหากไม่บรรลุเป้าหมาย
10: ในปีนี้จะออกอีก 30,000 ล้านที่เป็นรุ่นใหม่ที่เป็น SLB KPI ใหม่อ่ะเดี๋ยวเราต้องดูอีกทีค่ะว่าจะสามารถบรรลุได้หรือเปล่าตามที่คาดหวังเพราะว่าเรื่อง KPI ใหม่อย่างที่เรียนอ่ะเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพอ่ะค่อนข้างยากอยู่อันนี้เราต้องดูความเป็นไปได้ด้วยเพราะว่าตัว SLB นี่มันลิงก์กับ KPI ที่ว่าเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่ามันไม่ถึงเนี่ยจะทำให้ต้นทุนเงินกู้มันสูงขึ้น
9: ส่วนความคืบหน้าการระดมทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มวงเงิน 72,000 ล้านบาทฝั่งตะวันออกได้ปรับโครงสร้างหนี้เป็นพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนเรียบร้อยแล้วขณะที่ฝั่งตะวันตกซึ่งกำลังก่อสร้างจะใช้เงินกู้ระยะสั้นตามความคืบหน้าไปก่อนและจะปรับเป็นพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนในระยะยาวเมื่อถึงระดับวงเงินที่เหมาะสมต่อไปปฏิพลสถาพรหมารายงาน
1: กองทัพบกยืนยันการปฏิบัติของกองทัพอยู่ในพื้นที่ของไทยไม่ได้รุกล้ำอธิปไตยกัมพูชาตามที่กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชากล่าวอ้าง
11: พลตรีวินไทยสวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาออกแถลงการเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมของฝ่ายไทยในพื้นที่ชายแดนระหว่างวันที่18ถึง22มิถุนายนที่ผ่านมาบริเวณบ้านหนองจาจังหวัดสระแก้วโดยยืนยันว่าการปฏิบัติภารกิจต่างๆในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวของกองทัพไทยเป็นการปฏิบัติภารกิจเพื่อสนับสนุนงานด้านความมั่นคงซึ่งได้ดำเนินการอยู่ภายในขอบเขตอธิปไตยของประเทศไทยมิได้รุกรานอธิปไตยของฝ่ายกัมพูชาตามที่พยายามกล่าวอ้างโดยการดำเนินการดังกล่าวอยู่ในกรอบข้อตกลงร่วมในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC ไทยกัมพูชาเมื่อวันที่17ธันวาคมของปีที่ผ่านมาที่ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันกำหนดไว้ปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาและเตรียมพร้อมทีมยูซ่าไทยแลนด์สนับสนุนด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศเวเนซุเอลาล่าสุดรักษาการประธานาธิบดีของเวเนซุเอลาได้อนุมัติให้ทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองหรือยูซ่าจากต่างประเทศสามารถเดินทางเข้าปฏิบัติการตอบโต้เหตุแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาได้ในส่วนของปภ.ได้เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและสนับสนุนการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศโดยชุดค้นหาและกู้ภัยเขตเมืองแห่งชาติหรือยูซ่าไทยแลนด์ได้ติดตามสถานการณ์ผ่านระบบ VOSOCC ซึ่งเป็นเว็บไซต์กลางที่ทีมค้นหาและกู้ภัยกลางทั่วโลกที่ผ่านการประเมินมาตรฐานสากลใช้ติดตามข้อมูลปัจจุบันประเทศไทยได้แจ้งสถานะติดตามสถานการณ์และแจ้งทีมยูซ่าไทยแลนด์เตรียมความพร้อมหากได้รับคำสั่งจากรัฐบาลจะจัดส่งชุดค้นหาและกู้ภัยเขตเมืองแห่งชาติยูซ่าไทยแลนด์สนับสนุนประเทศเวเนซุเอลาตามกระบวนการจุธามาศรักษาพันธ์รายงานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตรียมแผนพร้อมรับมือภาวะฝนทิ้งช่วงคาดการว่าจะมีพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในเขตและนอกเขตการประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่18จังหวัด
12: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวถึงการเตรียมรับมือสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในฤดูฝนปีนี้ว่าสทนช.ได้บูรณาการหน่วยงานเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อวางแนวทางการแก้ปัญหาอย่างทันท่วงทีจากการคาดการณ์พบพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคบริโภคในเขตการประปาส่วนภูมิภาค21สาขาในพื้นที่18จังหวัดและนอกเขตการประปาส่วนภูมิภาค24จังหวัดในพื้นที่48อำเภอรวม60ตำบลโดยการประปาส่วนภูมิภาคได้เร่งช่วยเหลือด้วยการวางท่อส่งน้ำสูบน้ำจากแหล่งสำรองสร้างฝ่ายชั่วคราวขุดลอกและจัดหาน้ำดิบจากแหล่งน้ำเอกชนส่วนด้านการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรได้ติดตามสถานการณ์พื้นที่นาข้าวพืชไร่และพืชผักต่อเนื่องพบมีน้ำเพียงพอจนถึงระยะเก็บเกี่ยวด้านพื้นที่ไม้ผลและไม้ยืนต้นเกษตรจังหวัดร่วมกับกรมชลประทานประเมินสถานการณ์น้ำและประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำน้อยรับทราบสถานการณ์พร้อมแนะนำให้ขุดลอกร่องสวนเพื่อกักเก็บน้ำสำหรับด้านคุณภาพน้ำพบพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำในเขตการประปาส่วนภูมิภาค6สาขาในพื้นที่4จังหวัดโดยการประปาส่วนภูมิภาคได้เตรียมแนวทางรองรับด้วยการรับน้ำประปาจากสาขาข้างเคียงรวมถึงรับซื้อน้ำประปาและน้ำดิบจากเอกชนทั้งนี้สทนช.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมรองรับทุกสถานการณ์ช่วยป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กบข.แนะสมาชิกวางแผนทางการเงินเน้นการลงทุนระยะยาวกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.แนะนำสมาชิกให้วางแผนการเงินเพื่อการเกษียณโดยเน้นการลงทุนระยะยาวเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตซึ่งความผันผวนของตลาดในระยะสั้นหรือการปรับตัวลดลงของมูลค่าการลงทุนในบางช่วงเป็นเพียงสถานการณ์ชั่วคราวตามภาวะตลาดและมีโอกาสฟื้นตัวในระยะถัดไปโดยสินทรัพย์ที่กบข.คัดเลือกลงทุนมีศักยภาพสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวดังนั้นสมาชิกจึงไม่ควรปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนบ่อยครั้งหรือในระยะเวลาสั้นเกินไปอาจทำให้พลาดโอกาสจังหวะการฟื้นตัวของตลาดทั้งนี้กบข.แนะนำให้สมาชิกเลือกแผนลงทุนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและช่วงอายุของตนเองพร้อมยึดหลักการลงทุนระยะยาวเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินและมีเงินใช้เพียงพอในวัยเกษียณโดยสมาชิกสามารถศึกษาข้อมูลแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @gpfcommunity หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทรศัพท์1179
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
14: วันนี้ขอนำความคืบหน้าการยกระดับภาคเกษตรของรัฐบาลมาฝากพี่น้องประชาชนค่ะรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าส่งเสริมการใช้ Agrimap หรือแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลดินน้ำพืชและสภาพพื้นที่เพื่อแนะนำว่าพื้นที่ใดเหมาะสมกับการปลูกพืชชนิดใดช่วยลดความเสี่ยงจากการผลิตที่ไม่เหมาะสมลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรตามแนวทาง Agrimap แล้วกว่า 1.18 ล้านไร่ครอบคลุมเกษตรกรกว่า 164,000 รายทั่วประเทศส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นเฉลี่ยกว่า 44,000 บาทต่อครัวเรือนและในบางพื้นที่สามารถเพิ่มรายได้ถึงร้อยละ300รัฐบาลเชื่อว่าการทำเกษตรยุคใหม่ต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้องและเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้เพื่อช่วยให้เกษตรกรวางแผนการผลิตได้อย่างแม่นยำใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนเพราะปลูกให้ถูกที่ผลิตให้ตรงศักยภาพคืออีกหนึ่งกุญแจสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: องค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศสเปนออกแถลงการที่ยืนยันว่าพลเรือนสเปน2รายเสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.2 และขนาด 7.5 ใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาขณะเดียวกันชาวสเปนที่พำนักอยู่ในเวเนซุเอลาสูญหายอีก80คนโดยทางการสเปนกำลังรวบรวมข้อมูลของชุมชนชาวสเปนในเวเนซุเอลาพร้อมขอให้พลเรือนสเปนติดต่อมายังสถานทูตหรือสถานกงสุลโดยทันทีเพื่อให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยขณะเดียวกันมีรายงานว่าชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในเวเนซุเอลาอย่างน้อย6รายอาทิชาวบราซิลจีนอิตาลีและโปรตุเกสเสียชีวิตจากแผ่นดินไหวในครั้งนี้ทั้งนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย235รายและบาดเจ็บอีก 4,300 รายนอกจากนี้ยังมีประชาชนมากกว่า 70,000 ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวในครั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นรายงานว่าอิทธิพลพายุโซนร้อนเมฆลาที่จะเคลื่อนตัวมาถึงพื้นที่ทางตะวันออกและตะวันตกของญี่ปุ่นในวันเสาร์นี้ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่พายุฮีโกสจะเคลื่อนตัวและอาจขึ้นฝั่งบริเวณตะวันออกของญี่ปุ่นส่งผลให้เกิดฝนตกหนักเป็นวงกว้างในญี่ปุ่นจนอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มและแม่น้ำเอ่อล้นตลิ่งโดยทางการญี่ปุ่นขอให้ประชาชนเฝ้าระวังดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันและแม่น้ำเอ่อล้นตลิ่งรวมถึงอันตรายจากลมกระโชกแรงและสภาพอากาศเลวร้ายด้านกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นรายงานว่าอิทธิพลของพายุโซนร้อนเมฆลาและพายุฮีโกสทำให้มีการยกเลิกเที่ยวบินไปแล้วกว่า200เที่ยวและงดเดินรถไฟหลาย10เส้นทางนอกจากนี้ยังมีการปิดทางด่วนหลายสายและโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งต้องประกาศระงับการผลิตเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนพายุโซนร้อนกำลังแรงเมฆลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันที่26ถึง27มิถุนายน2569นี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:10 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง76ซนติเมตรและเวลา 20:17 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2ซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:03 ต่ำกว่าระดับทะเล

0: มชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
1: ทนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธพลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
2: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปณรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงานโอท็อปมิดเยียร์2026ขณะที่ยอดจับจ่าย6วันกว่า559ล้านบาทการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติญี่ปุ่นจะพบกับทีมชาติบราซิลในรอบ32ทีมสุดท้ายสัปดาห์หน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา10นาฬิกา2นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปณรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และท่านผู้หญิงพลอยพลินเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแล้วประทับพระราชอาสน์สมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์สิบรูปถวายพรพระต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนพระทหารแด่สมเด็จพระราชาคณะพระทหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์และองคมนตรีทรงประเคนและประเคนพระสงฆ์ตามลำดับเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระไตรสิบไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกประสงค์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่จะสดับปกรณ์ท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงแล้วสวดมาติกาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตร11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงทอดพระไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงทอดพระไตรอีก12ไตรจนครบ47ไตรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเต็นท์พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ เวลา 11:55 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จออกณวังสุโขทัยพระราชทานพระวโรกาสให้ในชองโกปงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเฝ้ากราบทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางมาริโกปงเบิร์ฟภริยาเอกอัครราชทูตและนายสรันเจริญสุวรีประจำกระทรวงการต่างประเทศรวมเฝ้าด้วยเวลา 13:34 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสุโขทัยไปทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอาคารที่ประทับหน่วยม้าทรงประจำพระองค์กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 17:00 น.
1: Refresh, refill the music.
2: Chiang Mai Radio Professional. Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
4: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.-23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
6: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited

0: อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
1: ผลิตรายการโดย CMV Media

0: วัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์ควันนี้วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569นะครับก็ยังอยู่ด้วยกันกับ2ช่วงรายการเหมือนเดิมผมธิติพันธ์ลานาพันธ์นะครับอยู่กับคุณผู้ฟังที่ TikTok Live ของเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คและลิงก์สัญญาณออกอากาศไปที่ FM 92เชียงใหม่รีดิโอนะครับสถานีวิทยุชั้นนำของชาวเชียงใหม่คุณผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการของเชียงใหม่รีดิโอก็ยังสามารถติดตามทางระบบออนไลน์ได้นะครับที่ www.เชียงใหม่รีดิโอ.com นั่นเองนะครับช่วงเชียงใหม่ทอล์คข้อมูลความเคลื่อนไหวต่างๆเรื่องแจ้งให้ทราบเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเร่งด่วนนะครับเรื่องการแจ้งเตือนอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเอามาบรรจุไว้ในช่วงที่1เรื่องที่จะมีผลกับการใช้ชีวิตประจำวันของคุณคุณนะครับช่วงเวลาที่ทอล์คเรื่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์ครับเรื่องของการท่องเที่ยวบันเทิงดูหนังฟังเพลงเทคโนโลยี IT การสื่อสารรวมถึงเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆนะฮะแล้วก็จะพยายามเอาเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพต่างๆนะก็เอามาฝากคุณผู้ฟังด้วยวันละเล็กละน้อยนะครับ2ช่วงของรายการและคุณผู้ฟังยังสามารถติดตามไฮไลท์ของทางรายการได้ด้วยนะครับบนแฟนเพจ Facebook ของรายการบน TikTok และ YouTube ของเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คด้วยนะครับเสิร์ชหาง่ายๆเลยครับ @cmvTalk CNX นะครับทั้ง3 channel Facebook TikTok และ YouTube ครับสวัสดีแฟนรายการที่อยู่ในไลฟ์แล้วนะครับมีแฮปคุณเอฟนิ่งอากาศดีขอบคุณครับคารินว่าวันนี้สุขครับตกไปเล็กน้อยหลังมอพายับตอนนี้อบห้าวนะฮะคุณจูสวัสดีนะครับคุณบีแฮปปี้คุยไปแล้วนะคุณมะนาวครับสวัสดีครับครับคุณเอกลินนะครับสวัสดีตอนค่ำนะฮะก็ทยอยกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวTikTok ก็จะส่งลิงก์ส่งสัญญาณไปว่าตอนนี้ผมไลฟ์แล้วนะครับแฟนๆรายการที่เป็นสมาชิกกันอยู่ที่กด follow กันอยู่ก็จะได้เห็นนะครับก็จะได้มาพูดคุยกันนะครับขอบคุณนะครับคุณจ๊ะคุณจ้าจ้านะครับจ้าจ้าซีซั่นนะครับขอบคุณครับที่เข้ามาทักทายเดี๋ยวไปพักกันสักครู่นึงนะครับกลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของเชียงใหม่ทอล์คครับพักสักครู่เดียวครับ
1: มองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
1: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐาน Tier 1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร0922527799
1: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ได้มาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถ

ครับคุณบ้านเสรีนะครับสวัสดีครับคุณไทยนี่คุณปัญจนันคุณบรรจงคุณนนท์คุณหลอกลวงครับจีจีออนสวัสดีนะครับคุณแช็คคุณแขกขออภัยคุณแขกสวัสดีครับคุณชมพูสวัสดีนะครับคุณปูครับสวัสดีครับคุณ PKK สวัสดีนะครับคุณวีรศักดิ์สวัสดีครับคุณรัศิตาคุณแมวคุณหน่อยสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับคุณท็อฟฟี่หัวเคลียนสวัสดีนะครับประสิทธิ์สวัสดีนะครับคุณมีชาลนาสวัสดีครับยูสเซอร์สวัสดีนะครับคุณนายเลิศคุณซีนะครับสวัสดีครับคุณลิลลี่88ครับสวัสดีครับคุณนิวเทลสวัสดีครับนะฮะคุณไซออนไซออนไตสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องไลฟ์สดของเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คนะครับสวัสดีคุณครอบครัวแดงสวัสดีคุณนับหนึ่งกับน้องหนวดครับสวัสดีนะครับคุณมินพิโอไวคุณโรเบิร์ตไซสวัสดีนะครับครับสวัสดีครับคุณตุนกรุ๊ปสวัสดีครับเริ่มต้นกันด้วยรายงานในส่วนของสภาพอากาศกันก่อนเลยนะครับว่าความเคลื่อนไหวเป็นอย่างไรกันบ้างนะสำหรับฟ้าฝนในช่วงนี้นะครับก็ยังมีฝนอยู่กระจายแต่ว่าในส่วนของภาคเหนือตอนบนเองเนี่ยตอนนี้ก็คือถือว่าฝนห่างไป2วันแล้วนะครับนิ่งๆนะครับแล้วก็ทนร้อนกันต่อไปอีกสักนิดนึงก็หวังว่าพรุ่งนี้นะจะมีฝนลงมาบ้างนะครับในส่วนของพายุนะครับที่ชื่อว่าเมฆขลาและก็ฮีโกสนะครับที่สร้างความกังวลใจนะครับเอ๊ะมันจะมีผลต่อประเทศไทยหรือเปล่าเพราะว่ามาพร้อมกัน2ลูกเลยนะถ้ามาพร้อมกันนี่น่าจะหนักปรากฏว่าตอนนี้พายุหมุนทั้ง2ลูกนะครับพูดถึงว่าทิศทางของมันอยู่ไกลบ้านเรามากเลยนะครับไม่มีผลกระทบใดๆกับสภาพอากาศของประเทศไทยอย่าไปวิตกกังวลแล้วก็ตระหนกกันมากนะครับสวัสดีคุณจองแหล่งฮะสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับคุณออโต้สุดหล่อเองสวัสดีครับมีใครอีกนะคุณสายเชสซีฮะสวัสดีครับเหตุการณ์แผ่นดินไหวครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวอย่าเพิ่งคุยเรื่องแผ่นดินไหวคุยเรื่องนี้ก่อนดีกว่านะครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนครับฝนตกหนักมากช่วงวันที่28จนถึงวันที่3กรกฎาคมนะครับก็คือช่วงวันอาทิตย์นี้กับตลอดทั้งสัปดาห์หน้าฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับบริเวณประเทศไทยคลื่นลมแรงอันดามันตอนบนนะครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นตกหนักมากถึงบางแห่งตั้งแต่วันที่28มิถุนายนเป็นต้นไปโดยภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกเพราะจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับก็รอดูว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับแล้วก็จะได้เตรียมการในเรื่องของการป้องกันก็คงได้บ้างแต่คงได้ไม่เยอะแต่เตรียมพร้อมรับมือดีกว่านะครับว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ในเขตที่น้ำท่วมขังบ่อยๆอยู่ในเขตที่เป็นน้ำท่วมซ้ำซากอยู่ในเขตที่มีความเสี่ยงเรื่องของดินโคลนถล่มนะครับน้ำล้นตลิ่งเนี่ยต้องตระหนักไว้เลยนะครับว่าพอมันเคยเกิดแล้วเนี่ยมันมักจะเกิดอีกไม่ได้แช่งนะแต่มันเป็นเรื่องอย่างนั้นจริงๆเพราะมันเป็นเรื่องของพื้นที่นะครับเป็นเรื่องของพื้นที่ครับเดี๋ยวเรื่องอากาศมีอะไรค้างคาอีกไหมนะครับโอเคไม่มีแล้วนะครับคุยเรื่องของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นที่เวเนซุเอลาสักนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังก็คงจะทราบข่าวกันมาค่อนข้างที่จะทั่วทันอยู่แล้วนะครับว่ามีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่เวเนซุเอลานะครับหนักมากนะครับเป็นการเกิดแผ่นดินไหว2ครั้งซ้อนๆความรุนแรงอยู่ที่ 7.2 แล้วก็อยู่ที่ 7.5 แมกนิจูดเป็นมาตราวัดของริกเตอร์นะครับศูนย์การแพทย์ทั่วประเทศที่เวเนซุเอลานั้นได้รับร่างของผู้เสียชีวิตแล้วนะครับ235รายแต่ยังไม่ได้เปิดเผยยอดผู้บาดเจ็บหรือว่าผู้เสียหายทั้งหมดนะครับก่อนหน้านี้เฮอร์เกโรดิเกสประธานสมัชชาแห่งชาติเวเนซุเอลาและก็น้องชายของรักษาการประธานเดลซีโร

ริเกสระบุว่ามีประชาชน200คนโดยประมาณติดอยู่ใต้ซากอาคารนะครับและขณะที่มีอาคารได้รับความเสียหายหรือว่าพังถล่มไปแล้ว250แห่งนะครับหลังเกิดเหตุก็มีการประกาศภาวะฉุกเฉินนะครับก็ชาวบ้านเจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังกันช่วยกันค้นหาผู้รอดชีวิตแล้วก็ร่างผู้เสียชีวิตนะครับใต้ซากอาคารที่พังถล่มลงมาในกรุงการากัสเมืองหลวงของประเทศที่รัฐลาคูเอร่าสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNOCHA แถลงว่ามีอาคารไม่ต่ำกว่า100แห่งได้พังถล่มลงมามีรายงานว่าหลายพื้นที่ในกรุงการากัสไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้นะครับความเสียหายของระบบประปาสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับหน่วยงานติดตามการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบอกว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในเวเนซุเอลานั้นลดลงจาก 90% เหลือ 65% นะครับตอนนี้มีหลายๆประเทศเสนอความช่วยเหลือไปที่เวเนซุเอลานะครับไม่ว่าจะเป็นสเปนอินเดียแล้วก็สหรัฐอเมริกานะครับกำลังส่งทีมค้นหาแล้วก็ทีมกู้ภัยรวมถึงอุปกรณ์การแพทย์แล้วก็ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปยังเวเนซุเอลาด้วยนะครับก็เป็นภัยพิบัตินะของเราวันนั้นแผ่นดินไหวครั้งเดียวเองนะครับโอ้โหสร้างความเสียหายเยอะแย่มากโดยเพราะอย่างยิ่งตึกสตง.ถล่มแต่ปัจจุบันนี้ก็ยังหาตัวคนผิดไม่ได้ถล่มแล้วก็ถล่มเลยนะครับสวัสดีคุณอีเมครับสวัสดีคุณซอซอเนียงครับคุณชัดชัยทองหนักสวัสดีนะครับคุณคนเกียนสวัสดีครับคุณตุนกรุ๊ปขอบคุณสำหรับของขวัญส่งมาได้รับแล้วนะครับคุณซอเอสทีสวัสดีนะครับคุณไพบูลย์ครับสวัสดีครับคุณฟังครับขอดูข่าวเลยว่ากิจกรรมของเชียงใหม่สักนิดนึงนะครับเผื่อแฟนรายการของเชียงใหม่ที่ฟังอยู่จะได้รับทราบบอกรายการเชียงใหม่เวลาที่ทอล์กทำไมไม่คุยเรื่องเชียงใหม่บ้างนะครับมีคนเคยทักท้วงผมก็เลยโอเคมันก็ควรจะมีอ่ะนะต่างหลังมาคือไปหลงระเริงกับข่าวสดการซะเยอะนะครับคนเอียนทรีรีชิตครับสวัสดีนะครับนะเมื่อกี้เห็นอะไรที่น่าสนใจเมื่อกี้เดินหน้าคุณฟังครับถนนนิมมานก็ถือว่าเป็นแหล่งเศรษฐกิจและก็ท่องเที่ยวสำคัญแห่งใหม่ของเชียงใหม่นะครับเมื่อก่อนนี้แหล่งเศรษฐกิจและก็ท่องเที่ยวสำคัญในย่านกลางคืนเชียงใหม่ก็ต้องเป็นไนท์บาซ่านะครับเดี๋ยวนี้ก็เงียบเหงาไปตามกาลเวลานิมมานถือว่าเป็นหมุดหมายใหม่ของนักท่องเที่ยวนะครับตอนนี้กลุ่มงานจราจรแล้วก็การไฟฟ้ากำลังลงพื้นที่สำรวจจุดพื้นที่ในถนนนิมมานครับกำลังจะติดตั้งตู้ไฟฟ้าปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินครับคือเขาจะเอาสายไฟลงใต้ดินหมดจะปรับภูมิทัศน์เมืองให้มีความเป็นระเบียบปลอดภัยนะครับให้สมกับนิมมานว่าเป็นแลนด์มาร์คของการท่องเที่ยวนะครับก็รอดูอันนี้เป็นการลงสำรวจก่อนนะครับก็มีหลายหน่วยงานนะที่เป็นเจ้าภาพงานนี้ครับเทศบาลนครเชียงใหม่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติมหาชนการประปาส่วนภูมิภาคครับหน่วยงานด้านตำรวจจราจรผังเมืองสถาบันการศึกษาผู้ประกอบการประชาชนในพื้นที่นะครับก็ต้องช่วยกันร่วมมือกันว่าตอนขุดตอนก่อสร้างเนี่ยคือก็ต้องรับสภาพอ่ะเพราะถนนนิมมานนี่คือมันแคบอยู่แล้วแต่รถเยอะนะครับมันเป็นเส้นหลักของโซนนั้นไปแล้วนะครับก็ต้องทำใจอีกเรื่องนึงเรื่องราวของจังหวัดเชียงใหม่ครับในวาระที่การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยกำลังจะครบรอบ47ปีวันที่1กรกฎาคมที่ถึงเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามีการแถลงถึงโรดแมปของการปรับปรุงท่าอากาศยานที่อยู่ในเครือข่ายของท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนนะครับโรดแมปนี้ยิงยาวไปจนถึงปี80นะครับมุ่งการสู่การเป็น World Class Aviation Hubผ่านการพัฒนาท่าอากาศยานทั้ง6แห่งของ AOT ครับในส่วนของท่าอากาศยานเชียงใหม่นั้นนะครับก็บอกว่าจะมีการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศแห่งใหม่บริเวณฝั่งทิศใต้แล้วก็จะมีการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารเดิมทั้งหมดนะครับให้เป็นอาคารผู้โดยสารภายในประเทศคือตอนนี้อาคารผู้โดยสารใน
และต่างประเทศของที่เชียงใหม่เนี่ยมันอยู่ในตึกเดียวกันเลย แบ่งโซนแค่นั้นเองโซนเหนือจะเป็นในประเทศโซนฝั่งทิศใต้จะเป็นระหว่างประเทศตอนเนี้ยเขาจะตึกนี้ทั้งตึกอ่ะจะเป็นโดเมสติกอย่างเดียวนี่คือรถแมพของเขาแล้วเขาจะสร้างตึกใหม่อีกตึกหนึ่งเลยคือนั่นก็คือจะเป็นโซนถัดจากตึกนี้ไปใกล้ๆกันนะครับคือก็จะสร้างก่อนที่จะถึงคาร์โก้ของการบินไทยนะครับก็จะมีที่ว่างเหลืออยู่ก็คาดว่าจะทำตรงนั้นแหละนะครับโซนทิศใต้ของอาคารเดิมแล้วก็จะมีการขยายปรับปรุงลานจอดของอากาศยานแล้วก็ก่อสร้างพื้นที่จอดรถยนต์อีก 1,100 คันก็คิดว่าปี77น่าจะจบปีนี้ปีอะไร69อีก8ปีรวมปีนี้นะครับก็รอชมยังไงก็ต้องพัฒนากันยังไงต้องปรับปรุงนะเพราะว่ามันแออัดมากนะครับแออัดมากข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง

นะครับก็งานธนาคารเลือดรับบริจาคเลือดคือเปิดทุกวันอยู่แล้วนะครับเอาเป็นว่าทุกท่านที่จะไปบริจาคโลหิตก็จอดรถได้ที่บริเวณหลังอาคารศรีพัฒน์คือเข้าทางประตูทางเข้าระหว่างอาคารศรีพัฒน์แล้วก็คณะเทคนิคการแพทย์นะครับเข้าไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปจอดหลังอาคารศรีพัฒน์แล้วก็เดินมาเข้าตึกด้านตึกได้เลยแนะนำว่าถ้าท่านจะไปบริจาคไปวันที่มันเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับเป็นวันที่คณะแพทย์เขาอาจจะไม่มีการเรียนการสอนนะการจราจรอาจจะไม่หนาแน่นเท่าไหร่ที่จอดรถก็อาจจะมีเยอะนะครับสวัสดีพี่สมจิตเชียงใหม่สวัสดีครับคุณอัศวิน A1 สวัสดีนะครับคุณ 2% คุณวันสวัสดีนะครับ user 4540สวัสดีนะครับคุณคิงสวัสดีนะครับคุณอาคาป้านกเอี้ยงสวัสดีครับคุณตาลคนสวยสวัสดีครับคุณไม่ติดรูปมาด้วยไม่รู้ว่าสวยจริงหรือเปล่านะครับคุณเอ็นทรีลี่ชิดนะครับทักทายคุณไพบุญทักไปแล้วนะครับงานนี้เป็นข่าวสารของเชียงใหม่นะครับให้มันสมกับเป็นช่วงเชียงใหม่ทอล์กเลยนะครับเอาคุณผู้ฟังเอาซะหน่อยนะครับเอาซะหน่อยหลายท่านก็รู้สึกสงสัยแปลกใจว่าการโกงทั้งนั้นนี่มันเป็นการสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์มันโกงกันได้ยังไงมันมาแก้กระดาษคำตอบกันยังไงนะครับวันนี้เพจของครอบครัวข่าวสามคุณสรยุทธ์เอามาสรุปให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆเลยครับคุณผู้ฟังก็คือว่าเริ่มต้นของเรื่องนี้มันมีคนไปร้องเรียนเรื่องของการลงสอบข้าราชการท้องถิ่นคนที่ไปร้องเรียนเนี่ยคือเขาไม่ได้จ่ายเงินนะเขาใช้ความสามารถของตัวเองไปสอบคือมุ่งมั่นอ่านหนังสือแล้วก็ไปสอบตามระบบเลยนะครับปรากฏว่าไม่ติดพอไม่ติดเสร็จมันก็มีความรู้สึกเอ๊ะฉันทำข้อสอบได้นี่ฉันเชื่อว่าฉันทำข้อสอบได้เพราะว่าอ่านหนังสือมามันตรงหมดออกตรงหมดทำไมคะแนนออกมาไม่ติดก็เลยไปประมาณว่าขอดูกระดาษคำตอบคือเขาสามารถทำได้นะหลังจากประกาศผลแล้วขอดูกระดาษคำตอบของตัวเองย้อนหลังมาเทียบดูซิว่าฉันได้คะแนนตามที่ประกาศในเว็บไซต์จริงหรือเปล่าว่าฉันได้คะแนนจะได้คะแนนน้อยจังเลยบางคนได้ศูนย์คะแนนอย่างเงี้ยคือตอนนี้มันมี2กลุ่มกลุ่มนึงคือกลุ่มที่ไปสอบด้วยความสามารถของตัวเองอีกกลุ่มนึงคือไปจ่ายตังค์นะครับจ่ายตังค์ 300,000 400,000 500,000 จนถึง 700,000 800,000 900,000 ผู้สมัครสอบมีทั้งหมด 400,000 กว่าคนนะครับมีอัตราว่างมีตำแหน่งว่าง87กว่าตำแหน่งแล้วก็มีอัตราว่างอยู่ 6,000 กว่าอัตราถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดนะคือจำตัวเลขย่อยๆไม่ได้แล้วเขาไปร้องทุกข์กับกรมครับการปรับปรามจากการตรวจสอบว่าไอ้ขบวนการเนี้ย มันมี 9,000 คนคุณฟังดีๆนะมีตำแหน่งว่างอยู่87ตำแหน่งอัตราว่างใน87นั้น 6,000 กว่าอัตราแต่มีคนจ่ายเงิน 9,000 คนแสดงว่าต้องมีคนจ่ายเงินแล้วว่าวเนี่ย 3,000 ถูกไหมและคนที่ไปสอบจริงๆนะครับถ้าไม่มีการเปิดโปงเรื่องนี้คนที่ไปสอบด้วยความสามารถจริงๆจะไม่มีโอกาสติดเลยเพราะคุณไม่จ่ายเงินเขาจะเอากระดาษสอบของเฉพาะคนที่จ่ายเงินน่ะไปแก้ให้กระบวนการแก้เนี่ยความเสียหายนี่ 4,000 กว่าล้านนะตอนนี้นะครับกระบวนการแก้คือตำรวจเข้าไปเจอว่าบ้านพักแห่งหนึ่งในย่านนนทบุรีเปิดเป็นบริษัทแล้วก็เพราะว่าสถานที่นี้มีข้าราชการหลายคนรวมตัวกันเพื่อรับแก้กระดาษคำตอบเข้าไปตรวจสอบเจอคาหนังคาเขาเจอผู้ต้องหาทั้งหมด10คนรวมถึงเอกสารการทุจริตผิดข้อสอบจากการสอบปากคำก็ทำการขยายผลบอกว่าขบวนการนี้มีผู้ที่อยู่ส่วนร่วมหลายคนโดยเฉพาะนายพิชิตที่มีตำแหน่งผอ.เป็นตัวการใหญ่มีการจ่ายให้ข้าราชการที่เป็นผู้ต้องหา1ใน10คนหรือว่านายฉอให้เป็นผู้จัดการดูแลเรื่องการประสานรับสำเนาเอกสารการสอบจากสถานที่สอบมายังบริษัทแห่งนี้ก่อนที่จะกลายไปอย่างผ่านต่างวิธีการและก็รูปแบบการแก้คะแนนข้อสอบของกระบวนการทุจริตเนี่ยเขาจะเอาผลคะแนนการสอบตัวจริงเอามาคัดลอกเป็นสำเนาก่อนนะครับในผล

0: นแผ่นกระดาษคำตอบตัวจริงในไฟล์ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์เนี่ยจะมีการระบายไว้อยู่แล้วว่าเลขสอบนี้นายคนนี้นายคนนี้ข้อ1ตอบกข้อ2ตอบขอสารนึกออกใช่ไหมครับมันจะเป็นสีดำๆคือเขาระบายลงไปแล้วว่าเขาตอบอะไรคะแนนมันก็จะออกมาอย่างนั้นเขาจะเอาตรงนี้มาทำเป็นสำเนาก่อนเสร็จแล้วได้จากใบนี้มาสมมติว่านายกเลขที่สอบ1 2 3 4จ่ายตังค์นายกจะต้องสอบได้นะครับเขาจะเอามาเปรียบเทียบกับเฉลยครับแผ่นที่เฉลยเนี่ยมันถูกต้องคือแผ่นคำตอบเฉลยเนี่ยมันถูกทุกข้ออยู่แล้วนี่คือแผ่นเฉลยนะครับดูคำตอบที่ถูกต้องแล้วก็จะใช้ไล่ดูถ้าข้อไหนถ้านายกตอบถูกแล้วเขาก็จะไม่ยุ่งเขามันระบายถูกจุดแล้วแต่ถ้าสมมติข้อ2ข้อที่ถูกต้องคือกไก่แต่นายกเนี่ยไประบายคอควายเขาจะเอาปากกาแดงนะครับขีดลงไปในช่องกไก่ให้รู้ว่าข้อนี้ต้องแก้จากคอควายเนี่ยมันเป็นกอไก่นี่เป็นสัญลักษณ์แล้วเขาจะเอาแผ่นเนี้ยที่ลงหมึกแดงแล้วเนี่ยนะครับเอาไปแก้ไขในโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ให้แน่คะแนนผ่านเกณฑ์ก่อนที่จะสแกนสำนวนที่แก้ไขแล้วกลับเข้าไปในระบบเขาบอกอ้าวแล้วทำยังไงโปรแกรมเพ้นท์ครับคุณฟังง่ายๆโปรแกรมเพ้นท์เนี่ยคือผมนึกว่ามันจะลึกลับซับซ้อนนะโปรแกรมเพ้นท์ก็ระบายสีดำเข้าไปอย่างข้อขอเนี่ยอย่างสองเนี่ยข้อคือข้อที่ผิดนายกไประบายข้อคอที่ผิดเขาก็จะใช้โปรแกรมเพ้นท์ลบอันนั้นออกซะแล้วก็ระบายตัวสีดำที่ข้อคอแทนมันก็ถูกกลายเป็นถูกละและแก้จนแล้วเสร็จให้คะแนนออกมาตรงกับที่ประกาศล่วงหน้าไปก่อนหน้านั้นแล้วคือนายกเนี่ยมันสอบได้ไปแล้วเพราะเขาจ่ายเงินเขาประกาศไปแล้วว่าคุณได้สมมติว่าคะแนนเต็ม200คุณได้180เขาก็จะแก้กระดาษคำตอบเนี่ยให้ได้180คะแนนให้มันตรงกับผลสอบที่ประกาศไปแล้วนี่แล้วทำยังไงครับก็เซฟไฟล์ชื่อไฟล์อาจจะเป็นเลขประจำตัวสอบผมไม่รู้แต่เซฟไฟล์กลับเข้าไปในระบบแล้วก็ทับไฟล์เดิมไปเลยไฟล์เดิมที่เป็นที่นายกกาไปผิดถูกก็จะหายไปก็จะกลายเป็นกระดาษคำตอบที่ถูกแก้ไขแล้วด้วยโปรแกรมเพ้นท์ให้เป็นข้อที่ถูกทั้งหมด185คะแนนแค่นี้เองแต่กระบวนการเนี้ยการแก้ไขตรงนี้ไม่ได้ลึกลับซับซ้อนแต่สิ่งที่มันลึกลับซับซ้อนคือคุณไปเอาไฟล์กระดาษคำตอบมาได้ยังไงตรงนี้ต่างหากที่ตำรวจกำลังตามรอยทางมสว.ก็บอกว่าคุณอย่ามาโทษฉันสุจริตเที่ยงธรรมฉันรัดกุมอย่างนู้นอย่างนี้ใช่ไหมครับก็ประกาศผลไปแล้วมันประกาศผลก่อนทำไมไม่ตรวจสอบก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้มันโยนกล่องโยนไปโยนมาระหว่างสถ.กับมสว.ทีนี้มันมีตัวการสำคัญอีกคนนึงที่ตอนนี้ยังตามตัวไม่ได้เป็นคนที่คอยรวบรวมข้อมูลคะแนนของผู้สอบที่มีการจ่ายเงินจะมีการคัดลอกกระดาษคำตอบเนี่ยครับแฟลชไดรฟ์แล้วก็นำข้อมูลนี้ไปส่งมอบให้กับบริษัทที่นนทบุรีที่ตำรวจไปบุกจับเนี่ยนะครับแต่ตัวเอกสารผลสอบตัวจริงเนี่ยนะครับจะถูกเก็บไว้ที่โกดังของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าสท.ผลสอบจะถูกเก็บไว้ในโกดังนี้เป็นเวลา2ปีก่อนที่จะทำลายทิ้งอันนี้เป็นขั้นตอนและกฎระเบียบซึ่งยอมแล้วว่าเป็นช่องว่างเพราะว่าไม่สามารถที่จะตรวจสอบย้อนหลังภายในปีอื่นได้อีกถ้ามีการทำลายไปแล้วนะครับก็แหล่งข่าวระดับสูงเข้าไปอย่างนั้นเชื่อว่าขบวนการนี้ทำมามากกว่า2ปีแน่นอนดูจากเส้นเงินที่เชื่อมต่อไปยังบุคคลอื่นๆเพราะว่าเส้นเงินของหนึ่งในปัญหาพบว่าเชื่อมโยงไปยังปี67คุณผู้ฟังฟังดีๆปี69ปี68ธันวาคือการสอบและประกาศผลย้อนหลังไปก่อนหน้านี้นะครับเกือบ10ปีการสอบท้องถิ่นไม่มีการจัดสอบเลยทำให้มีผลให้ตำแหน่งมันว่างแล้วคนมันก็ขาดเขาก็เลยมาสอบในปี68แล้วก็บรรจุปี69แต่ถ้ากระบวนการดังกล่าวนี้ทำมามากกว่า2ปีแสดงว่ามันต้องมีการสอบราชการในส่วนอื่นๆมาก่อนหน้านี้แล้วที่มีการซื้อแล้วก็มีการทุจริตเพราะว่าท้องถิ่นเพิ่งจะสอบครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบ10ปีแต่เส้นเงินมันโชว์มาแล้วว่าเส้นเงินมันเดินมาอย่างนี้มากกว่า2ปีแล้วนี่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวมาอัปเดตให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วก็มีการคุยกันในโซเชียลครับบอกว่าให้ทายซิว่ามันจะออกข้อไหน คดีนี้ข้อ1สามารถสาวจนถึงต้นต่อตัวบิ๊กๆออกมาจนหมดและก็มีการดำเนินการกฎหมายอย่างเข้มงวดทั้งตัวจ้อยตัวบิ๊กตัวกลางตัวประสานและคนที่จ่ายเงินทุจริตทุกคนเข้าคุกหมดหรือข้อที่2ผอ.พิชิตรับจบคนเดียวรับไปคนเดียวเพื่อตัดตอนในการที่จะสาวไปถึงคนที่ใหญ่กว่าหรือว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเยอะกว่านั้นคำตอบในโซเชียลออกมาเป็นเอกฉันท์ว่าน่าจะเป็นข้อ2นะก็รอดูนะก็รอดูว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะครับจริงหรือเปล่าโอเคคุณผู้ฟังนะครับคุยเรื่องอื่นกันต่อกันแล้วกันนะครับเนี่ยเรื่องของเส้นเงินได้เลยเนี่ยเดี๋ยววันหลังผมจะมาคุยเรื่องนี้ให้ฟังเพราะว่าในเพจที่ชื่อว่าชมรมสตรองต้านทุจริตแห่งประเทศไทยเพจนี้ผมติดตามข้อมูลเขาอยู่นะครับมีทั้งคุณสุทธิชัยหยุ่นนะครับออกมาคุยเรื่องของไอ้ผลสอบเนี่ยนะครับการทุจริตครั้งยิ่งใหญ่มโหฬารที่ผมเชื่อว่าไม่ใช่ครั้งแรกแต่เป็นครั้งแรกที่ถูกเปิดโปงแล้วก็โดนจับได้แบบคาหนังคาเขามีทั้งคลิปเสียงนะครับต้องจ่ายอย่างง้นอย่างนี้คนนั้นคนนี้พาดพิงไปถึงโน่นเลยภรรยาของรองปลัดภรรยาของปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคุณอันสิบนะครับพาดพิงไปถึงโน่นเลยนะครับแล้วก็เรื่องของคุณถาปณีเอียดศรีชัยก็มาโพสต์ไว้ในเพจส่วนตัวชื่อถาปณีเอียดศรีชัยบอกว่าสืบต่อจากชมรมสตรองด้านต้านทุจริตในประเทศไทยชื่อบัญชีที่อาจเกี่ยวข้องกับการแก้ไฟยัดบัญชีทุจริตก่อนประกาศผลพบว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเองหรือว่าสอทอค่ะอันนี้ผมไม่แปลกใจถ้ามันไม่มีคนในอำนวยความสะดวกนะมันไม่มีใครสามารถที่จะเอาไฟล์หรือว่าข้อมูลสำคัญตัวนี้ออกมาได้แน่นอนอย่างที่ผมบอกกระบวนการแก้เนี่ยมันปลายนะแต่กระบวนการต้นน้ำที่สงสัยคือใครเอาออกมาได้ยังไงต่างหากตรงนี้สำคัญกว่านะครับเรื่องของเส้นแผนผังการตรวจสอบข้อมูลไม่ต้องห่วงนะครับมันมีทั้งตำรวจมีทั้งปปช.มีทั้งโซเชียลนะครับในการตามติดตามจิกอยู่แล้วนะครับไม่รอดยังไงก็ไม่รอดนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของหลักฐานทางดิจิตอลฟอร์เรนซิกส์คือหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มันหนีไม่ได้บีบล้นแม้กระทั่งไฟล์ PDF คุณฟังมันยังมีชนิดของไฟล์ด้วยนะว่าคนที่เก่งคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาจะดูออกเลยเขาจะรู้เลยว่าไฟล์นี้เป็นไฟล์บริสุทธิ์เพียวๆหรือเปล่าหรือไฟล์นี้มันมีการแก้ไขมาแล้วกี่ครั้ง1 2 3 4ไม่ต้องห่วงนะครับเอาเป็นว่าติดตามกันต่อกันแล้วกันนะครับส่งท้ายเรื่องของเชียงใหม่ทอล์กนะครับเรื่องของค่าไฟสาธารณะที่แอบเข้ามาบวกในบินไฟค่าบ้านค่าไฟบ้านเรานะครับเรื่องนี้เลขาธิการสำนักงานกกพ.ดร.พูลพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์ในฐานะโฆษกของกกพ.ก็บอกว่านโยบายรัฐบาลก็คือให้มาทบทวนแนวทางเรื่องของการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายเรื่องค่าไฟนะครับให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ใช้ไฟฟ้าแล้วก็อย่างเงี้ยก็คือว่าเขาจะหาหลักเกณฑ์เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของพวกเราก็คือผู้ใช้ไฟครับซึ่งดูฟังดูแล้วมันไม่ถูกต้องอยู่แล้วมันไม่ถูกต้องเลยแล้วมันก็ไม่ควรสมควรจะเกิดขึ้นนะครับแล้วมันเกิดมานานแล้วนะมันไม่ใช่เพิ่งจะเกิดนะครับของการคิดคำนวณอะไรของเขาเนี่ยมันมี2ชั้น3ชั้นมันมีวิธีการคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นต่อหน่วยเป็นอะไรไม่รู้วุ่นวายนะครับผมก็พูดผิดถูกเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ในเป็นคนของการไฟฟ้าแต่อันที่ชัวร์ๆก็คือค่าไฟถนนซึ่งเขาเป็นถนนหลวงเป็นถนนสาธารณะครับมันควรจะไม่ใช่มันควรจะเป็นค่าจ่ายของหน่วยงานของรัฐอ่ะมันไม่ควรจะเป็นค่าใช้จ่ายของประชาชนที่อยู่บ้านเพราะว่าประชาชนที่อยู่บ้านนี่คือทุกคนมีหน้าที่เสียภาษีให้รัฐอยู่แล้วอย่าไปคิดว่าคนไม่มีรายได้ไม่เสียภาษีนะครับคุณไปซื้อของในเซเว่นนะไปซื้อกาแฟหนึ่งไปซื้อน้ำแข็งถุงหนึ่งในเซเว่นนะคุณโดนแวดนะครับคนไทยทุกคนเสียภาษีครับอย่างพวกผมเนี่ยโดน2 อย่างคือภาษีรายได้ส่วนบุคคลภาษีรายได้บุคคลธรรมดากับแวดท่านอื่นๆที่รายได้ไม่ถึงเกณฑ์ภาษีท่านก็โดนแวดนะครับคนไทยทุกคนเสียภาษีครับนะครับอันนี้เขาก็เราก็ต้องตามอย่างใกล้ชิดให้มันเป็นไปตามมติของ ของทางด้านรัฐบาลที่เขาบอกแบบว่าไม่ควรจะเป็นค่าไฟสาธารณะไม่ควรจะเป็นภาระของประชาชนไม่ควรจะบวกในบิลที่อยู่อาศัยบอกว่าเออมันเป็นใครมันแอบบวกไว้ตั้งแต่แรกแล้วก็บวกมาตั้งนานเลยด้วยนะครับนะเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของวาไรตี้ทอล์คช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ
1: ช่วงเชียงใหม่ทอล์คมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
1: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐาน Tier 1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร0922527799
1: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศ ซัดเดย
1: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
1: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
1: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
1: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SDCar Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
3: SD Car Center Always be with your remarkable journey
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
2: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
1: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
2: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
1: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
2: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
1: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
2: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
1: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
2: สำรองห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
4: ท่านนี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169696

0: ผลิตรายการโดย CMV Media
1: ช่วง Variety Talk
2: สองทุ่มห้าสิบนาทีคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่เชียงใหม่เวลาที่ท้องในช่วงที่สองขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับ Green Power Solar Energy ตัวจริงเสียงจริงเรื่องของโซล่าเซลล์นะครับเสริมสวยมนัสเชียงใหม่นะครับซาลอนชั้นนำของจังหวัดเชียงใหม่ SD Car Center ครับคัดเกรดรถยนต์เกรด A ทุกคันนะครับฟูลาม่าเชียงใหม่และคุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาเชียงใหม่รวมถึงผู้สนับสนุนรายการใหม่นะครับที่เข้ามาสนับสนุนรายการของเราก็คือ Products Creation และห้างส่วนจำกัดกิมไนซ์นะครับขอบคุณสำหรับการสนับสนุนรายการด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับ เดี๋ยว3ทุ่มตรงเป๊ะเลยนะครับส่วนของการลิงก์สัญญาไปที่เชียงใหม่เรดิโอนะครับก็จะตัดเข้าสู่รายการปกติของทางสถานีแต่ว่าผมก็จะพยายามประคับประคองเวลาให้พอดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่จบมีเหลือยังไงผมก็จะคุยต่อจนจบนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเลยจะเลย3ทุ่มตลอดนะครับสวัสดีนะครับยูสเซอร์98190ครับสวัสดีคุณอบต.แหลมอบต.แหลมอะไรอ่ะมันชื่อผมอ่านแหลมบอคือมันยาวเนาะเขาตัดนะครับคุณเมียวมินครับสวัสดีนะครับคุณ A ครับสวัสดีครับคุณอัศวิน A1ครับคุณปั๊มท้ายบ้านเฟรมครับสวัสดีครับคุณแม่จันทาคุณราชาคุณแอนา4045คุณ 2/5 ครับคุณนายอนุชาครับผมคุณมินอ่องห่วงนู้นมินออกไลน์ นะครับคุณจิรายุทธนะครับเจวิกรกลาวิกรนะขออภัยอ่านผิดนะครับคุณอุ้ยฮะสวัสดีนะครับคุณโกอังสวัสดีครับผมคุณเกียวมินอังสวัสดีครับไอ้ชาวต่างชาติเยอะจังตั้งแต่รายการผมจะไปออนแอร์อินเตอร์แล้วมั้งเนี่ยคุณอุ้มฮะสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอบคุณสำหรับการเข้ามาเป็นส่วนร่วมในรายการนะครับคุณวิโรจน์คลองวิสใช่ไหมสวัสดีครับครับคุณเชนครับสวัสดีครับเอาละครับคุณผู้ฟังคุณเจทฮอแซ่จงครับคุณผู้ฟังครับในภาวะเศรษฐกิจที่มันชะลอตัวเนาะแล้วเราจะบอกเป็นภาษาโบราณก็เหมือนกับข้าวยากหมากแพงเศรษฐกิจไม่ดีค่าราคาพลังงานสูงค่าครองชีพสูงของขึ้นราคาค่าแรงเท่าเดิมนะครับนี่ก็ล่ำๆมีข่าวมาว่านะครับจะมีการติดตามเรื่องของครม.นะครับว่าการเรื่องของการปรับนะครับรายได้หรือว่าเงินเดือนของพนักงานรัฐวิสาหกิจเพราะว่าไม่ได้ปรับมานานมากนะขอปรับขึ้นอีก 10% นะครับให้ใกล้เคียงกับราชการที่เขาปรับบ่อยรัฐวิสาหกิจบอกว่ารัฐวิสาหกิจก็มีหัวใจนะก็ทำงานหารายได้ให้รัฐเหมือนกันนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับขอให้ได้ขอให้โดนทุกท่านนะครับถ้าเพิ่มอีก 10% นี่คนเงินเดือนสัก 19,000 นี่ก็เพิ่มมาอีกเกือบ 2,000 นะหายใจหายคอโล่งขึ้นเยอะนะครับเงินทองปัญหายากครับช่วงนี้คุณติ๊ดตีคุณแม่แต๋วสวัสดีนะครับคุณโซมินหุ่มนะสวัสดีนะครับมีทั้งเกาหลีมีทั้งเมียนมานะครับมาอยู่ในห้องไลฟ์ของผมขอบคุณที่ติดตามนะครับก็ลองไปติดตามดูครับท่านที่เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือท่านที่มีญาติทำงานรัฐวิสาหกิจลองไปถามก็ดูว่ามีลุ้นไหมนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่ามีการเซ็นอนุมัติผ่านเข้าไปในครม.แล้วกำลังรอการพิจารณาการรอขอนะครับรอดูว่าจะปรับอะไรยังไงต่อไปผมก็พูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงนาทีทองของมิจฉาชีพคุณฟังเป็นนาทีทองของมิจฉาชีพที่จะสรรหาวิธีการต่างๆมาล่อใจให้คนไปลงทุนล่อใจให้คนควักเงินออกมาจากกระเป๋ามาโอนให้เขามาซื้อของเขาหรือทำยังไงก็ตามให้เงินของเขาออกจากกระเป๋าเงินของเราออกจากกระเป๋าเราไปให้เขาอ่ะเขาจะมีวิธีการสรรหาวิธีการต่างๆนานาผมนึกถึงคดีหนึ่งครับที่เกิดขึ้นเมื่อปี2525เป็นตำนานเป็นปฐมบทของแชร์ลูกโซ่เลยนะครับประมาณ40กว่าปีก่อนหลายท่านฟังอย่างนี้ก็คงร้องอ๋อ ว่าคือคดีของคุณชมอยทิพย์โสนะครับประชาชนจำนวนไม่น้อยครับที่ตกเป็นเหยื่อขบวนการช่อโกงหลายรูปแบบโดยเฉพาะลักษณะของการชวนเข้าร่วมลงทุนในธุรกิจรูปแบบแชร์ลูกโซ่เน้นโฆษณาเชิญชวนให้คนนั้นหันมาสนอกสนใจในผลตอบแทนที่มากเกินปกติล่อหลอกให้คนพวกนี้คล้อยตามแล้วก็เอาเงินมาร่วมลงทุนจากแชร์แม่มณีที่เคยเป็นข่าวโด่งดังครับคุณผู้ฟังผมนึกย้อนไปถึงมหากาพย์ไอแชร์ลูกโซ่ในตำนานนะครับแชร์แม่ชะมอยครับเป็นแชร์ลูกโซ่ยุคแรกที่เป็นปฐมภพเป็นตำนานที่ทำให้คนไทยนั้นรู้จักแล้วก็เริ่มศึกษาพวกกลโกงในระบบแชร์ลูกโซ่ได้เป็นอย่างดีประมาณช่วงปี25ชะมอยทิพโสเป็นคนสิงห์บุรีครับนะครับเป็นอดีตพนักงานองค์การเชื้อเพลิงถือว่าเป็นองค์กรของรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งอุปโลกตั้งบริษัทขึ้นมาเป็นบริษัทเกี่ยวกับน้ำมันปิโตรเลียมอ้างว่ากระทำกิจการซื้อขายน้ำมันทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศนี่เงื่อนไขการลงทุนไม่ได้วุ่นวายซับซ้อนเลยครับคุณฟังบอกว่าใครสนใจเข้าร่วมการลงทุนเอามาเอาเงินมาลงขันกันฉันจะไปลงทุนซื้อน้ำมัน1คันรถบรรทุกค่าน้ำมัน1คันรถบรรทุก 168,000 บาทเยอะพอสมควรนะคุณผู้ฟังเพราะว่ามันเป็นเงิน160,000เมื่อ40ปีที่แล้วนะครับใครเอามาลงให้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยครับ 6.5% ต่อเดือนหรือ 1,450 บาทต่อเดือนคนก็มานั่งจิ้มๆคำนวณโอ้งี้เฉพาะดอกเบี้ยเนี่ยนะครับแค่18เดือนหรือว่าปีครึ่งก็คืนทุนแล้วสิเดือนละ1,450อ่ะ18รอบก็ 1,600 ประมาณนี้จ่ายตรงเวลาด้วยถอนเงินต้นคืนได้ตลอดเวลาโอ้ดีกว่าธนาคารอีกนะครับสภาพคล่องสูงผลตอบแทนยั่วใจสุดๆนะครับแล้วก็มันเป็นน้ำมันไงยังไงก็ไม่หายไม่ขาดทุนแน่ๆเพราะคนยังไงก็เติมน้ำมันทุกวันพอประกาศอย่างนี้ออกมาบริษัทของคุณแม่ชะม้อยครับดึงดูดบรรดาเหยื่อให้เอาเงินมาร่วมลงทุนเยอะแยะมากมายเลยครับแต่ไม่มีใครรู้เลยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทเกี่ยวกับน้ำมันปิโตรเลียมที่คุณชะม้อยอ้างถึงเนี่ยมันไม่มีจริงมันเป็นบริษัทที่อุปโลกขึ้นมาเพื่อหลอกให้คนเอาเงินมาให้เธอเลยแค่นั้นเองผลตอบแทนที่มันล่อตาล่อใจครับคุณฟังก็เลยพูดกันปากต่อปากสมัยนั้นไม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ต้องยิงโฆษณาบูหรือซื้อโฆษณาใน TikTok ใน YouTube หรือว่าใน Facebook ปากต่อปากนี่แหละนะครับเชื่อง่ายกว่าเยอะนะครับเพราะว่าคนเขาอาจจะไม่เชื่อคุณชะม้อยแต่เชื่อคนที่มาชวนเชื่อญาติน้องนะครับปากต่อปากเกี่ยวกับการลงทุนแชร์น้ำมันดังกล่าวครับสุดท้ายก็เริ่มติดปากกันว่าแชร์แม่ชะม้อยนี่ได้รับความนิยมจนจำนวนลูกแชร์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วคนในยุคนั้นนะครับผู้ฟังทุกสาขาอาชีพเลยนะทั้งข้าราชการพ่อค้าประชาชนคือมาหมดอ่ะก็หลงเชื่อครับเอาเงินไปร่วมมียอดเงินสะพัดในบัญชีเมื่อ40ปีที่แล้วเราหลายพันล้านบาทต่อมาคุณชะม้อยก็ปรับรูปแบบแชร์ให้ชนชั้นกลางสามารถเข้าร่วมได้นี่เมื่อกี้มันแสนก่อนมันมีแต่คนรวยนะเปิดโอกาสให้ชนชั้นกลางได้รวยบ้างนี่ประมาณนี้แบ่งการลงทุนเพิ่มขึ้นเป็นลักษณะล้อคือรถบรรทุก1คันมันมี4ล้อล้อ 40,000 มันก็แสนหกคันหนึ่งอะแสนหกใครจะลงเป็นคันก็ได้แสนหกใครจะลง4มีตังน้อยอะลง 40,000 เอาล้อเดียวก็ได้ผลตอบแทนก็เดือนละ2,600บาทก็คือ15เดือนก็คืนทุนได้เหมือนกันใกล้เคียงกันนะครับคนที่มีรายได้น้อยก็โอ้มันเป็นโอกาสมันเป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นะไปขนขวายหาเงินมาร่วมลงทุนจะได้ไม่ได้คันหนึ่งกับครึ่งคันก็ยังดี2ล้อไม่ได้2ล้อเอาล้อแต่ยังดีวะประมาณนี้นะครับจนมันกระจายไปเร็วมากหลังจากที่ลงไปที่ชนกันกลางๆคนร่วมลงทุนมีมากกว่า 16,000 คนมียอดเงินหมุนเวียนเกิน 4,000 ล้านครับแชร์แม่ชะม้อยนี่เติบโตแบ ก้าวกระโดดเขาเรียกพุ่งกระโดดอ่ะก้าวไม่ใช่ก้าวกระโดด
1: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
3: This time is 9 o'clock. Please listen to the breaking news.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะปภ.เตรียมส่งทีม USAR Thailand สุนัขเคนายกู้ภัยแผ่นดินไหวเวเนซุเอลาที่ห้องกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวที่สาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาโดยมีนายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมด้วยผู้บริหารผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมการประชุมนายเจเศรษฐ์กล่าวว่าจากสถานการณ์เหตุแผ่นดินไหวประเทศเวเนซุเอลาพบว่าจุดเกิดเหตุห่างจากกรุงการากัสสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาทางตะวันตกประมาณ160กิโลเมตรวัดแรงสั่นสะเทือนได้ขนาด 7.2 ก่อนจะเกิดแรงสั่นสะเทือนขนาด 7.5 ตามมามีความลึกประมาณ 13.2 กิโลเมตรกับ10กิโลเมตรตามลำดับส่งผลให้อาคารบ้านเรือนพังถล่มเสียหายและคาดว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตั้งทีมติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงและเตรียมความพร้อมส่งทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองแห่งชาติ USAR Thailand Urban Search and Rescue ทีมหลักจำนวน46คนพร้อมสุนัขเคนายจำนวน3ตัวและเครื่องมืออุปกรณ์ด้านการค้นหาและกู้ภัยเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานค้นหาและกู้ภัยระหว่างประเทศสำหรับทีม USAR เป็นการบูรณาการบุคลากรของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้แก่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมการแพทย์กรุงเทพมหานครวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมและบริษัท NPC Safety and Environmental Service จำกัดเพื่อเตรียมสนับสนุนการปฏิบัติการซึ่งทุกหน่วยงานมีความพร้อมเข้าร่วมภารกิจทันทีที่ได้รับการร้องขอสามารถออกปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศและได้รับการยอมรับในระดับสากลจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหมฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หายูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายยู Facebook หายยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star

0: ชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partner

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus ดันสู่เจ้าของธุรกิจนางสาวลลิดาเพื่อนนิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายไทยช่วยไทยเพื่อสร้างโอกาสทางอาชีพเพิ่มรายได้และขยายโอกาสให้ประชาชนก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจโดยเตรียมเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus อย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคม2569เพื่อสนับสนุนผู้ที่ต้องการเริ่มต้นกิจการผ่านระบบแฟรนไชส์ที่มีมาตรฐานและสามารถต่อยอดเป็นอาชีพได้จริงโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus เป็นการดำเนินงานภายใต้นโยบายไทยช่วยไทยของรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ที่จะช่วยสร้างธุรกิจและอนาคตให้กับผู้ว่างงานหรือที่กำลังมองหาธุรกิจลงทุนมองหารายได้เสริมและมองหาแฟรนไชส์ที่มีคุณภาพเพื่อการลงทุนโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจผ่านระบบแฟรนไชส์คุณภาพสามารถเลือกธุรกิจเล็กๆที่เริ่มต้นอาชีพได้จริงในระยะเวลาสั้นๆและมีโอกาสประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงเนื่องจากมีแฟรนไชเซอร์เป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลตลอดระยะเวลาดำเนินธุรกิจผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนเงินลงทุนจากภาครัฐร้อยละ50ของมูลค่าแพ็กเกจแฟรนไชส์สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายสำหรับแฟรนไชส์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทพร้อมได้รับการสนับสนุนด้านแหล่งเงินทุนสินเชื่ออัตราพิเศษระบบการชำระเงินและการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อลดภาระต้นทุนและอุปสรรคในการเริ่มต้นธุรกิจผู้สนใจสามารถเลือกลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ .dbd.go.th ได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปขณะที่ผู้ประกอบการแฟรนไชส์สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อขยายฐานธุรกิจและเข้าถึงผู้สนใจลงทุนจากทั่วประเทศจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555
8: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอ อยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: สเตชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ 92

พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: Refresh Refill The Music

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: สเตชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420022
1: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพ
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่ Radio Freshen Up

ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

0: ันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: Refresh Refill The Music

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: Refresh Refill the music

0: พลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777

0: ันฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ันฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: 93.75 เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063 525 1719
2: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: พลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: Refresh Refill the Music เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Fashion Up.
2: ลอง PlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง093 196 5566
2: Refresh Refill the Music

0: ายมีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: นฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill The Music

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Kept playing that new way, hater. เมื่อวันใดที่เจอฉัน

0: ันฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063 525 1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: 3.75 เชียงใหม่เรดิโอกับรายการธรรมะเตือนใจโดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม
1: ่ทุสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่คลื่นพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 92.25 เมกะเฮิรตซ์บริหารและจัดการโดยวัดป่าแดงมหาวิหารทรงกระจายเสียงจากเลขที่71หมู่ที่14บ้านใหม่หลังหมอตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50200หมายเลขโทรศัพท์0818815690 0520006367

าสุขความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตจงบังเกิดแก่ญาติแก่โยมท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนตุเจ้าวัดหนองตองหางดงจังหวัดเชียงใหม่นำรายการปกิณกะแห่งธรรมะมาปุ๊บมาปะกับญาติกับโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายอีกเช่นเคยก็เป็นประจำทุกวันทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็ต่างสถานีวิทยุแห่งนี้ขอบใจนักๆขอบใจหลายๆนึกพอออกไม่ออกที่ติดตามฟังรายการกำลังอกกำลังใจแก่ตุเจ้า ถึงวันถึงวันนี้ก็มีศรัทธาที่ฟังรายการเนี้ยตุเจ้าก็มีกำลังใจเนาะเพราะตั้งใจมั่นใจจึงจัดรายการปกิณกะแห่งธรรมะแต่ว่านี่ขอบคุณนักนักขอบคุณหลายๆเนอที่วัดขุนคงนะการทำบุญวันนี้ครบ15วันการไปหาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขอนิมนต์ทุกเจ้าสวดพุทธมนต์10สวดพิธรรม4แล้วก็มีการสดับประกอบคือพิจารณาภาพบังสุกุลมีญาติมีโยมไปร่วมตวานี่นักเป็นหลายร้อยคนมีนายกมีกำนันแต่ละตำบลมีท่านนายเพอเป็นประธานมีพี่น้องประชาชนมากหน้าหลายตาแล้วก็ตมาภาพก็แสดงธรรมเทศนาในมรณกถาตวานี้เริ่มเวลาเกือบจะบ่ายสองโมงแต่ก็บักเกินสามโมงก็เสร็จเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างส่วนหนึ่งก็เจริญพุทธมนต์ถวายเป็นพระพรชัยแด่สมเด็จปริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลสังฆปรินายกปีนี้ประเดชพระคุณหลวงป่อสมเด็จนั้นมีพระชนมายุได้99ปี99ปีสุขภาพของประเดชพระคุณนั้นแข็งแรงเดินไปไหนมาไหนได้สะดวกนอกจากเจริญพุทธมนต์แล้วก็เจริญสมาธิภาวนาถวายพระพรชัยมงคล

มีแก่พระองค์ท่านขอให้หลวงพ่อเจ้าคุณสมเด็จปริยวงศ์สกตยานสมเด็จพระสังฆราชนั้นจงมีพระสุขภาพบารมีอันแข็งแรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานแต่ว่าเป็นงานสองงานด้วยกันต้องขอขอบใจต่อญาติต่อยมวันนี้ตำบลหางดงเนอเวลาบ่ายสองมนปบปะกันที่วัดบันดงวัดบันดงวันหางดงอันเนี้ยเวลาบ่ายสองมงก็ว่าก็อู้จากกับท่านนายกที่ไปร่วมงานท่านนายเพอว่าผู้ปักกันเนอร์ที่วัดอ่างดงศรัทธาสาธุชนญาติโยมดันบุฟังต่อไปนี้เอามาปูชาพระตนไทยสวดมนต์กันเพื่อเป็นมงคลต่อชีวิตกันต่อไปอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสธรรมสารติสัตตเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะติยันตุนิมิตังอัปปมังคะลัญจาโยจัมปนาโพสกุณัสสะสัทโธ
papaka oto subinang akantang utanu pavena vena zamento sabwakato bakawata tambo santitiko akaliko egipatsiko opanayi pajatang vetitapo vinyuiti yantunni mitang avamangkalantya yojambana pojakunasasato papakang oto subinang akantang tamanu pavena vinasamento supati panno pakawato sabaka sangho ucupati panno pakawato sabaka sangho yaya pati panno pakawato sabaka sangho samiki pati panno pakawato sabaka sangho yatitang jatari purisa yukane atta purisa pukala esa pakawato sabaka sangho ahunayo pahunayo takinayo anjali karaniyo anutarang punyakitang lokat sati yandunimitang awa mangkalanja yujamana po sakuna sa sato papakang otoso pinangakantang sangkano pavena vena zamento yato hang pakini aliya yajati yajato napichana misanjitya panang jivita vurobita tena sajena sotite oto sotikapatsa

ันติอะวิญญายะนิพพานายะจะโพธิยะเอเตนะสัจจวัจเจนะสุตติเตโอตุสัพพะทาเอกัสสัมมิงสัมมาเยนะโทมุคคัลลานัจจกัสสัพพังจิตานิทุกขิเตติสุวะปุจฉังเกสัตตะเตสัญเยติจตังอภินันติตวะโรคมุจเจงสุตังคะเนเอเตนะสัจจวัจเจนะสุตติเตโอตุสัพพะทาเอกัตถะธัมมะราชาปิเทลัญเยนะปิปิริโตจุนดาเตเรนะตัญเยวะพันนาเปตตวานะสัตตลังสัมมุติตวาจะอาปาตาตัมหาบุตตาสิธานะโสเอเตนะสัจจวัจเจนะสุตติเตโอตุสัพพะทาปะเยนะเตจะอาปาตาตินดันตัมปิมะเยสินังมัคคะอัตตะกิเลสะวัปปตานุปติธัมมะตังเอเตนะสัจจวัจเจนะสุตติเตโอตุสัพพะทาสักกัตตวะพุทธะรัตตานังโอสัตตังอุตตมังวะลังหิตังเตวะมนุสสานังพุทธะเตเจนะสุตินานัสสันตุปัตตวะสัพเพทุกขะวุปัสสะเวนตุเตสักกัตตวะธัมมะรัตตานังโอสัตตังอุตตมังวะรังปะลิลังอุปัสสะมะนังธัมมะเตเจนะสุตินานัสสันตุปัตตวะสัพเพพยาอุปัสสะเวนตุเตสักกัตตวะสังฆะรัตตานังโอสัตตังอุตตมังวะรังอาโอนายังปาโอนายังสังฆะเตเจนะสุตินานัสสันตุปัตตวะสัพเพโรคะวุปัสสะเวนตุเตนัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโหตุเตชยะมังคะลังนัตถิเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโหตุเตชยะมังคะลังนัตถิเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโหตุเตชยะมังคะลังอัตติอุณัสสะวิจัญโยธัมโมโลเกอนุตตโรสัพพะสัตตะอิตัตตะยะตังตวงกันอะอิเตวะเตปะริวัจเจลัจจตันเตอมนุสสหิปะวะเกไยัคเคนะเกวิเสปุเตอกัลละมะละเนนะวาสัพพัสสะมามะระณามุตโตตะเปตัวกาละมะริตังตัสเสวะอนุภาเวนะโอตุเตโวสุขิสัทธาสุทธาสีลังสัมมาทัยะธัมมังสุจริตังจะเรตัสเสวะอนุภาเวนะโอตุเตโวสุขิสัทธาลิกิตังจินติตังปูชังทารานังวัจนังกรุงปะเลสังเตสันังสุตวาตัสสะอายุปวัตติติปวัตตุสัพพะมังคะลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทธิปวันตุเตภวตุสัพพะมังคะลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนะ

0: ทัสสุทีภวันตุเตภวัตุสัพพมังคัลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตโดยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบทสาธยายมนต์ยะโตหังโพชฌงคปริตยันโดนิมิตตังสักตัวนัตถิเมอัติอุณัสวิจัยโยมนอันศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้แม้นว่าตนข้าพเจ้าและญาติโยมหญิงชายทั้งหลายทุกท่านทุกคนได้ตรงโรงกาเบียที่เจ็บไข้ได้ป่วยในนอกกายในสรีระร่างกายทุกส่วนกินยาบังหายหมอมยุหมอยาบังหายขอคุณแห่งพระพุทธธรรมประสงค์มนต์อันศักดิ์สิทธิ์จงมากำจัดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆอันตรธานหายมีสุขภาพกายใจอันแข็งแรงแม่นว่าตนข้าพระเจ้าญาติโยมเดินทางไปเหนือไทยทุกข้อไกลๆไปก็มีใจกลับมามีโชคมีใจพระสัจจากุทกภัยอักขีภัยวาตภัยอุปัติภัยและโรกาภัยจะได้เกิดมีมาจะได้มาต้องการยาของข้าพเจ้าและยมจะมีความสุขกายสบายใจจำเริญด้วยสติปัญญาและตั้งตัวตนอยู่ในความประมาทศรัทธาสาธุชนหิมาค้าขายได้กำไรคือจำเริญหน้าที่การงานอายุวันนะสุขภะละเหมือนกันทุกคนเจริญพรกรมอุตุประกาศบอกตักเตือนยังไม่ละปูนยังมีฝนอยู่เนอเอาพ่อพี่น้องดังภาคกลางกรุงเทพตะวากับฝนตกนักเสาไฟฟ้าล้มละเนระนาดพี่น้องทั้งอีสานก็เดือดร้อนภาคใต้ก็เดือดร้อนทางเหนือเขาก็มีเป็นบางที่บางแง่งแต่ตะวานี้ตั้งแต่กินข้องงายมาจนถึงปัจจุบัน24ชั่วโมงเนี่ยหนูเขาทุกคนบอกว่าอาตมะและยมก็โชคดีมีบุญผ่านพ้นมาหนึ่งวันอยู่ต่อไปก็ผ่านไปอีกจนอายุได้120ปีตะวันตำบลหนองตองบ่มีรายงานฝนตกแดดออกมีกะความร้อนฝนบ่ตกสักยศสักเม็ดตะวันนี่ญาติโยมด้านผู้ฟังกินข้าวง่ายก็ไปไหนกินข้าวตอนก็ไปที่วัดคงดังที่กล่าวแล้วก็มาพักผ่อนตราบเท่าถึงปัจจุบันวันนี้พระกันที่วัดต้นเหือดเนิ่งกินของงายวัดเทพสิทธิ์งามส่งงานส่งน้ำพระธาตุประกอบบ่ายสองโมงกันที่วัดอ่างดงเมื่อคืนพระกันที่วัดคันรถสองทุ่มนะโมตัสสะปักกันแน่ท่านทั้งหลายชีวิตของคนเราอยู่กับกินกับว่าเนาะร่างกายสุขภาพของเราเนี่ยจะขาดอาหารถึงมันได้แต่ยังว่าเนิ่นท่านทั้งหลายกินยังเงื้อกินพออิ่มหาบก็เงื้อพอควรพอโรคภัยจะมาได้มารบกวนกินแต่น้อยมันก็จะมีอายุยืนกินพออิ่มนั้นคนตะก่อนพันว่ากินอิ่มไว้เผื่อน้ำกินข้าวนั้นมันพอจะอิ่มละถ้ากินน้ำไปหันโบยเหลือมสักแก้วสองแก้วมันอิ่มเนี่ยกินนึกพออิ่มบางคนให้กินแล้วกินไปกินบอดลุกแล้วก็บ่ได้นั่งค้างวันนี้ลำแตะลำว่าจนลุกบ่ได้ไปกินน้ำก็บลงกินใบกินเงากินอย่างนี้พอดีพออิ่มพอประมาณแต่ในนี้ญาติโยมเวลาหาบ ับอย่างกับจ้างเตอะคือปองกวนคือหูแหงตัวเองอย่างอาบเปียดอาบบุ้งอาบยังอาบสิ่งของต่างๆอาบพืชผลการเกษตรอาบลำไยเนาะต่างลำไยเนาะใส่รถเข็นคือมันปอดีปองกวนไม่ใช่ว่าหาบแก่งแกะแก่งแกะขาปีไปปีมาก็เดี๋ยวมันก็หกล้มเพราะยะอันยังเกินกำลังของตัวเองมันเป็นไปได้ยากเป็นไปได้ลำบากมากฉะนั้นกินเมื่อพอควรหาบเมื่อพอดีทีนี้โรคภัยไข้เจ็บนะยอมทั้งหลายอาหารการกินและจ้างกินจ้างนี้เลือกกินที่มันเป็นพิษเป็นภัยนะโรคภัยก็ไปต้องถามหามานะเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยคนเฮานี่อยู่ในอำนาจของความอยากมดว่าเปิ้นว่าตัวว่าตุเจ้าว่าคนบ้านนะแต่ว่าพอชะเนมัตตัญญูตาความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคน่าจะดีบะกินจนพุ่มเปยเบิกเบิกเบิกเบิกมีอย่างเอามากินประทกประเสี่ยงบังหูจักอิ่มบังหูจักปอแทนที่ไว้กินตะขับหน้ามื้อหน้านั่งเอาจนหมดแล้วก็กินก็บ่เสี่ยงกินบกขว้างบะพ่อแม่ตายละสู่จะลำบากฉะนั้นญาติโยมท่านทั้งหลายโภชเนมัตตัญญุตาหูจักประมาณในการกินมอกพอดีมอกพออิ่มบะฟุ่มเฟยบะสลุยสลายคนที่ตกเป็นทาสของความอยากมันจะตุกยากบะหูตัวฉะนั้นญาติโยมเปิ้นถึงบอกว่าโลภมากก็ลาภหายอยากมากได้กินแต่นิ้วก้อยถ้าอยากน้อยได้กินแต่เต้าหัวแม่มือความอยากนั้นมันเป็นตัวกิเลสความหิวของคนเราเนี่ยญาติโยมมันเป็นธรรมชาติการที่เอาหูจักประมาณในการกินการบริโภคอาหารการกินเหลืออย่างทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องหูประมาณในการกินการใช้คนเราถ้าบอกหูประมาณบอกหูตัวบอกหูตนเนี่ยสิบหายใบบอดได้เกิดโรคไปก็เจ็บได้จะต้องหูจักประมาณในการนอนตัวการนอนนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญใช่ว่ากี่ก็ง่ายก็หลับกี่ก็ตอนก็หลับเพิ่นออกบ้านออกจองไปยักการยักการไปอันไปนี่นอนหลับอยู่กับบ้านวงเล็บเป็นแต่เพิ่นเป็นพญาตเนอะธรรมดาของคนเฮาเนี่ยญาติโยมส่วนใหญ่ไม่จะใช้กลางคืนพักผ่อนหลับนอนกันอย่างโยมและธรรมาภาพเนี่ยตื่นมาเนี่ยเอานอนเมื่อคืนโลกคืนแล้วทุกเจ้าก็นอนสี่ทุ่มตีหนึ่งลุกมากำเข้าห้องน้ำเบิกแม่ก็นอนหลับตีสี่ก็ลุกเขาต้องลุกเหมือนกันยุบผู้จุคนทีนี้ลุกมาอย่างตื่นแต่เจ้าโยมทั้งหลายมันเช้าดีตื่นเจ้าได้งานหลายตื่นขวายได้งานน้อยฉะนั้นนอนหลับต้องหูจักประมาณตื่นเจ้าได้งานนักตื่นขวายได้งานน้อยจะมาตื่นเจ้าตีสี่สวดบนคนเดียวแล้วก็เจริญสมาธิภาวนาถึงเวลาตีห้าธรรมากันนำญาติโยมไว้พระสวดมนต์แล้วก็นั่งบรรยายธรรมะคือเป็นข้อคิดกับญาติกับโยมแต่ตื่นเจ้าลองตื่นควายกันไปได้อย่างสักอย่างอันนั้นก็ดีเนี่ยนั้นก็ดีทำอันนั้นก็ดีไปมันลำบากฉะนั้นต้องรู้จักประมาณในตัวเองรู้จักการบริโภคในตัวเองรู้จักการพักผ่อนรู้จักการรับการนอนในตัวเองอันนี้ตุเจ้าฝากถ้าทำได้อย่างนี้ มันจะเป็นดีเป็นสีแก่ตัวตนเอาละวันนี้อุจามาก็ดีพองามอายุวันโนสุขขังพลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสารธรรมนำเล่าประวัติครูบาชัยวงศ์สาพัฒนาเกี่ยวกับการสร้างบุญญาบารมีของหลวงปู่ครูบาวงศ์สาพัฒนาวัดพระพุทธบาทห้วยต้มอำเภอรีจังหวัดลำพูนได้นำเล่าสืบต่อกันมาหลายตอนในช่วงที่ผ่านมาซึ่งครูบาชัยวงศ์สานั้นได้สร้างอวรวัตถุที่เป็นพระมหาธาตุเจดีย์ก็ถือว่ามีการสร้างต่อจนแล้วเสร็จก็มีการนำเล่าประวัติครูบาชัยวงศ์สาอย่างต่อเนื่องผมเกษตรเพชรนิตวิทยากรถ่ายทอดจากเอกสารเป็นเสียงถึงการสร้างทางของครูบาชัยวงศ์สาพัฒนาได้มาถึงเดือนยี่ออก3ค่ำวันพระรหัสบดีมีครูบาเจ้าศรีวิชัยและพระชัยวงศ์สาพญาพหลพลพยุหะเสนาและหลวงศรีประกาศภายนอกก็มีพ่อเจ้าแก้วนวราชเป็นประธานพากันไปที่ตีนดอยทุเทพลุ่มลงศรีหลวงประกาศมีครูบาเจ้าศรีวิชัยลงมือเริ่มแรกขุดทางขึ้นดอยทุเทพก็นำเล่ามาอย่างต่อเนื่องในการสร้างทางขึ้นดอยสุเทพก็มาถึงครูบาเจ้าศรีวิชัยครูบาอภิชัยะขาวปีและพระชัยะวงศาในสมัยอดีตก็พาศรัทธาทั้งยางและไตทั่วสารทิศช่วยกันสร้างถนนเส้นนี้ตั้งแต่รุ่มโรงสีหลวงสีประกาศได้5เดือน22วันถึงตีนบันไดนาคดอยสุเทพ5เดือนเต็มกับ22วัน7โง่เอารถให้ครูบาขี่ขึ้นไปถึงลานสนามตีนดอยสุเทพบันไดนาคแล้วพวกพระและเนนลูกศิษย์ครูบากับหลวงอนุสารสุนทรขุนยุวาและขุนกันอยู่ร่วมกันเป็นขบวนและครูบาอภิชัยยะขาวปีอีกองค์หนึ่งก็อยู่ในขบวนเดียวกันให้ช่างถ่ายรูปหมู่วันนั้นแล้วครูบาเจ้าศรีวิชัยขี่รถเจ๊กโง่ลงมาที่วัดศรีโสดาวันนั้นพระชัยยะวงศากับแม่บ่อแก้วป้ารัวเต็มพี่ขันคำและหมู่ยาง 3-4 คนก็พากันย้ายจากที่พักน้ำบ่อคนก็พากันย้ายจากที่พักน้ำบ่อตั้งกันอยู่ร่วมกันเป็นขบวนและครูบาอภิชัยยะขาวปีอีกองค์หนึ่งก็อยู่ในขบวนเดียวกันให้ช่างถ่ายรูปหมู่วันนั้นแล้วครูบาเจ้าศรีวิชัยขี่รถเจ๊กโง่ลงมาที่วัดศรีโสดาวันนั้นพระชัยยะวงศากับแม่บ่อแก้วป้ารัวเต็มพี่ขันคำและหมู่ยาง 3-4 คนก็พากันย้ายจากที่พักน้ำบ่อเต่าลงมาพักอยู่ที่ดอยม่อนพญาหงส์แล้วมีตุ๊เจ้าและพระชัยยะวงศาพากันขุดอุโมงค์ก่อเจดีย์ขึ้นหนึ่งดวงกว้างหกศอกครูบาเจ้าศรีวิชัยเรียกชื่อว่าวัดอนาคาหมู่เดียวกันก็พากันสร้างจนสำเร็จยอดฉัดขึ้นต่างๆเสร็จแล้วก็ซ่อมทางที่ไม่งามให้สวยแล้วอยู่ถึงวันเดือน8เพ็งคณะสังฆะ100กว่ารูปสวดมนต์หลวงสวดเบิกฟังธรรม อบรมวิหารพุทธาภิเษกพระพุทธรูปถนนวัดศรีโสดาเดือน8แรม1ค่ำครูบาเจ้าสุนทรเป็นอาจารย์เวียนตาลเวียนตาลครั้งนี้4 อาจารย์อยู่เวียนตาล4มุมวิหารเวียนตาลพร้อมกันเสร็จแล้วประเคนครัวตาลต้นกันต่างๆพระเจ้าวงศาก็ทำต้นกันแห่ลงมาถวายทานด้วยกันต้นกันของครูบาเจ้าศรีวิชัยต้นสูงใหญ่ต้นหนึ่งถวายทานด้วยกันแล้วถวายสังฆทานแด่พระสังฆะเสร็จเวลาเวียนตาลฝนก็ตกใหญ่พวกพระเนรศรัทธาทั้งหลายก็เปียกชุ่มฝนทุกรูปทุกคนสนุกก็สนุกเปียกก็เปียกส่วนบุญในวันนั้นก็เสร็จไปแล้วอยู่ถึงเดือน8เหนือแรม2ค่ำครูบาเจ้าศรีวิชัยพาครูบาเจ้าอภิชัยยะขาวปีลงไปวัดพระสิงห์วรมหาวิหารเพื่อต่อนิสัยแล้วให้ครูบานุ่งห่มเหลืองต่อไปวันนั้นแหละถึงเดือน8แรม3ค่ำพระชยวงศาก็พาศรัทธาที่มาด้วยกันกลับวัดจอมหมอกเมืองตื่นที่เก่าอยู่ถึงเดือน8เพ็งพระชยวงศาอายุได้22ปีจำพรรษาครั้งที่3ที่วัดจอมหมอกอยู่ไปถึงออกพรรษาแล้วจนถึงเดือนยี่ออก1ค่ำพุทธ

างน้ำตกห้วยแก้วช่วงตอนกลางๆทางขึ้นดอยสุเทพเพื่อเป็นอนุสรณ์ที่ท่านได้มาช่วยครูบาศรีวิชัยสร้างทางปีพุทธศักราช2523ผู้เรียบเรียงและคณะได้มีโอกาสติดตามหลวงปู่ครูบาชยวงศาขึ้นไปนมัสการพระธาตุดอยสุเทพขากลับท่านก็ได้พาไปนมัสการวัดอนาคามีซึ่งเป็นวัดที่ครูศรีวิชัยได้มอบให้ท่านเป็นผู้ควบคุมการสร้างปัจจุบันทรุดโทรมไปหมดแล้วระหว่างทางท่านได้พาพวกเราไปดูรอยเท้าที่ท่านประทับไว้รอยเท้านั้นลึกลงไปในหินประมาณครึ่งเซนติเมตรมีรอยถูกน้ำกัดเซาะพวกเราแปลกใจมากที่เห็นรอยเท้านั้นพอดีกับเท้าของหลวงปู่ครูบาชัยวงศาเมื่อท่านเหยียบลงไปการประทับรอยเท้าเช่นนี้ท่านเคยไปประทับรอยเท้าและรอยมือไว้บนแผ่นหินณประเทศศรีลังกาเป็นอนุสรณ์เช่นกันเป็นที่ประจักษ์สายตาของคณะติดที่ร่วมเดินทางไปทุกครั้งอุปสรรคของหลวงปู่ครูบาชยวงศาเป็นผู้ที่ครูบาศรีวิชัยไว้ใจมากองค์หนึ่งเพราะเมื่อครูบาศรีวิชัยมีปัญหาเรื่องขาดกำลังคนครูบาศรีวิชัยก็จะมอบหน้าที่ให้ท่านไปนำกะเหรี่ยงอยู่บนดอยต่างๆมาช่วยสร้างทางหลวงปู่เล่าว่าการสร้างทางขึ้นดอยสุเทพและการสร้างบารมีของครูบาศรีวิชัยนั้นทุกข์ยากลำบากมากเพราะถูกกลั่นแกล้งจากบุคคลอื่นที่ไม่เข้าใจและอิจฉาริษยาอยู่เสมอทุกครั้งที่ครูบาศรีวิชัยให้ท่านไปนำกะเหรี่ยงมาช่วยสร้างทางระหว่างการเดินทางต้องคอยหลบหลีกจากการตรวจจับของพวกตำรวจหลวงและคณะสงฆ์ที่ไม่เข้าใจครูบาศรีวิชัยท่านได้เล่าว่าในเวลากลางวันต้องหลบซ่อนกันในป่าหรือเดินทางให้ห่างไกลจากเส้นทางสัญจรเพื่อหลบให้ห่างจากผู้ขัดขวางส่วนในเวลากลางคืนต้องรีบเดินทางกันอย่างฉุกระหุกเพราะเส้นทางต่างๆมืดมากต้องอาศัยโคมไฟตามบ้านเป็นการดูทิศทางเพื่อให้ถึงจุดหมายปลายทางเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ด้วยบารมีและความตั้งมั่นในการทำความดีของครูบาศรีวิชัยที่มีต่อพระพุทธศาสนาทำให้พุทธบริษัททั้งชาวบ้านและชาวเขาจากในที่ต่างๆจำนวนมากมาช่วยสร้างทางขึ้นดอยสุเทพได้สำเร็จดังความตั้งใจของครูบาศรีวิชัยโดยใช้เวลาสร้างเพียง7 เดือนเท่านั้นเมื่อครูบาศรีวิชัยสร้างทางขึ้นดอยสุเทพสำเร็จแล้วหลวงปู่ครูบาชยวงศาจึงได้ไปกราบลาครูบาศรีวิชัยกลับไปอยู่ที่เมืองตื่นวัดจอมหมอกตำบลแม่ตื่นกิ่งอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ในสมัยนั้นในภาพที่ปรากฏว่ามีการห่มผ้าจีวรขาวเมื่ออายุได้23 ปีตรงกับปีพุทธศักราช2479ขณะที่หลวงปู่ครูบาชัยวงศาอยู่วัดจอมหมอกเจ้าคณะตำบลได้มาจับหลวงปู่ชัยวงศาศึกในข้อหาที่ท่านเป็นศิษย์และเป็นกำลังสำคัญที่ปฏิบัติเชื่อฟังครูบาศรีวิชัยอย่างเคร่งครัดซึ่งในขณะนั้นครูบาศรีวิชัยได้ถูกจับมาสอบสวนอธิกรณ์ที่กรุงเทพครั้งสุดท้ายแต่ตัวท่านเองไม่ปรารถนาที่จะสึกและหนีไม่ได้เมื่อทางคณะสงฆ์จะจับท่านสึกให้นุ่งห่มดำหรือแต่งแบบคารวาสหลวงปู่ครูบาชยวงศาไม่ยอมเพราะท่านไม่ได้ผิดข้อปฏิบัติของสงฆ์แต่เมื่อคณะสงฆ์ที่ไปจับท่านสึกไม่ให้ห่มเหลืองหลวงปู่ครูบาชยวงศาจึงหาผ้าขาวมาห่มแบบสงเรียนเยี่ยงอย่างครูบาขาวปีวัดผาหนามซึ่งเคยถูกจับสึกไม่ให้ห่มเหลืองในข้อหาเดียวกันในคราวที่ครูบาศรีวิชัยถูกอธิกรณ์ก่อนที่จะสร้างทางขึ้นดอยสุเทพและยึดถือข้อวัดปฏิบัติเหมือนที่เป็นสงฆ์อย่างเดิมก็ได้กล่าวถึงหลว

งพ่อครูบาพรหมจักรวัดพระบาทตากผ้าครูบาบุญเทิมและเจ้าคุณราชเจ้าคณะจังหวัดลำพูนองค์กรของวัดจามเทวีได้เล่าให้ฟังว่าในหมู่พระสงฆ์และคารวาสที่เป็นศิษย์ของครูบาศรีวิชัยก็ยังนับถือหลวงปู่ชัยยะวงศาเป็นพระสงฆ์เช่นเดิมเพราะการศึกในครั้งนั้นไม่สมบูรณ์ครูบาชัยยะวงศาไม่ได้กระทำผิดพระวินัยของสงฆ์และในขณะที่ศึกนั้นจิตใจของท่านก็ไม่ยอมรับที่จะศึกก็ยังยึดมั่นว่าตัวเองเป็นพระสงฆ์เหมือนเดิมดังจะเห็นได้จากการที่ท่านยังปฏิบัติข้อวัดพระธรรมวินัยของสงฆ์ทุกประการหลวงปู่ครูบาชัยยะวงศาเล่าให้ฟังว่าในคราวนั้นลูกศิษย์ลูกหาของครูบาศรีวิชัยระส่ำระสายกันมากบางองค์ก็ถูกจับศึกเป็นคารวาสบางองค์หนีไปอยู่ที่อื่นบ้างในป่าในเขาบ้างเพื่อไม่ให้ถูกจับศึกรวมตัวกันที่บ้านปางหลังจากที่ครูบาศรีวิชัยพ้นจากอธิกรณ์ครูบาศรีวิชัยได้เดินทางกลับไปยังจังหวัดลำพูนเพื่อไปบูรณะและสร้างวัดบ้านปางอันเป็นวัดบ้านเกิดของท่านหลวงปู่ชัยยะวงศาและครูบาขาวปีขณะนั้นนุ่งขาวห่มขาวทั้งคู่ตลอดจนลูกศิษย์ที่ถูกจับศึกเป็นคฤหัสถ์และหนีไปในที่ต่างๆก็ได้เดินทางกลับมาช่วยกันสร้างและบูรณะวัดบ้านปางเพื่อให้เป็นที่อยู่ถาวรของครูบาศรีวิชัยพระสงฆ์ที่เคยช่วยครูบาศรีวิชัยสร้างวัดบ้านปางก็ยังมีชีวิตอยู่ที่หลวงปู่ชัยยะวงศาพอจำได้ก็คือครูบาศรีนวลวัดเจริญเมืองจังหวัดเชียงรายครูบาก้อนย้ายจากวัดสวนดอกไปอยู่ที่จังหวัดลำปางครูบาก้อนนี้เป็นผู้นำเท่าอังคารของครูบาศรีวิชัยมาทำพระเครื่องรูปเหมือนครูบาศรีวิชัยซึ่งปัจจุบันพระเครื่องชุดนี้ได้รับความนิยมจากคนทั่วไปหลวงปู่ครูบาชัยยะวงศาได้ช่วยครูบาศรีวิชัยสร้างวิหารที่วัดบ้านปางได้ระยะหนึ่งท่านจึงลาไปบำเพ็ญภาวนาทุดงแสวงหาสัจธรรมต่อไปในป่าในเขาและเผยแผ่ธรรมะให้กับชาวบ้านและชาวเขาในที่ต่างๆต่อไปชีวิตในการเดินทุดงในสมัยที่หลวงปู่ครูบาชัยยะวงศาได้ทุดงบำเพ็ญเพียรไปในที่ต่างๆองค์เดียวเสมอท่านชอบทุดงไปอยู่ในป่าในถ้ำที่ห่างไกลผู้คนหลวงปู่ครูบาชัยยะวงศาเล่าว่าในสมัยนั้นการเดินทุดงไม่สะดวกสบายเช่นสมัยนี้เพราะเครื่องอรรถบริขารและก็หาได้ยากมากตามป่าตามเขาก็มีสัตว์ป่าที่ดุร้ายอาศัยกันอย่างมากมายขณะถือธุดงค์ในป่าในเขาก็ต้องอาศัยถ้ำหรือใต้ต้นไม้เป็นที่พักที่ภาวนาเมื่อเจอพายุฝนก็ต้องนั่งแช่อยู่ในน้ำที่ไหลท่วมมาอย่างรวดเร็วเช่นนั้นจนกว่าฝนจะหยุดตกการภาวนาในถ้ำในสมัยก่อนนั้นก็มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่มากมายเช่นเสือช้างงูเม่นเหล่านี้เป็นต้นแต่มันไม่เคยมารบกวนหรือสร้างความกังวลใจให้ท่านเลยต่างคนก็ต่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันหลวงปู่ครูบาชัยยะวงศาเล่าต่อว่าครั้งหนึ่งท่านได้ไปบำเพ็ญภาวนาในถ้ำแห่งหนึ่งที่ตำบลบ้านก้อสมัยนั้นยังเป็นป่าทึบต้นสักแต่ละต้นขนาด3คนโอบไม่รอบในถ้ำนั้นมีเม่นและช้างอาศัยอยู่บางครั้งก็มีเสือเข้ามาหลบฝนบ่อยครั้งที่กำลังภาวนาทำสมาธิอยู่นั้นพวกมันจะมาจ้องมองด้วยความแปลกใจทำให้หลวงปู่ครูบาชัยยะวงศารู้สึกถึงความบริสุทธิ์และความไร้เดียงสาของสัตว์ที่มองดูท่านด้วยท่าทางฉงนสนเทศและนึกถึงคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าความไม่เบียดเบียนกันเป็นความสงบสุขอย่างยิ่งหลวงปู่ครูบาชัยยะวงศาบอกว่าพระทุดงในสมัยก่อนต้องผจญอุปสรรคและปัญหาต่างๆมากมาย
จึงต้องเปลี่ยนจิตใจและกำลังใจให้เข้มแข็งและแกร่งอยู่เสมอดังนั้นพระธุดงค์รุ่นเก่าจึงเก่งและได้เปรียบกว่าพระสงฆ์ในปัจจุบันทั้งในด้านจิตใจและการปฏิบัติบำเพ็ญภาวนาแต่เสียเปรียบกว่าพระสงฆ์ในยุคนี้ด้านการใฝ่หาความรู้ทางด้านปริยัติเพราะสมัยนี้ความเจริญทำให้ไปไหนมาไหนได้สะดวกรวดเร็วขึ้นพระสงฆ์รุ่นเก่าที่อยู่ห่างไกลตัวเมืองจึงต้องบังคับจิตใจบำเพ็ญเพียรปฏิบัติภาวนาให้เกิดปัญญาและธรรมะขึ้นในจิตในใจเพื่อนำมาพิจารณาและปฏิบัติให้ถึงพระนิพพานธุดงค์น้ำแข็งก็เป็นเรื่องราวบ่อยครั้งที่หลวงปู่ครูบาชัยวงศ์สาได้ธุดงค์จาริกผ่านไปที่กิ่งอำเภออมก๋อยในสมัยอดีตของเชียงใหม่ในฤดูหนาวบริเวณภูเขาของกิ่งอำเภออมก๋อยสมัยนั้นจะมีเหมยค้างปกคลุมไปทั่วเหมยค้างนี้ภาษาภาคเหนือหมายถึงน้ำค้างที่กลายเป็นน้ำแข็งในบริเวณนี้มีต้นสนขนาดต่างๆขึ้นเต็มไปหมดไม่มีผู้คนอาศัยอยู่เลยเวลาย่ำเดินไปบนพื้นน้ำแข็งขาจะจมลึกลงไปในน้ำแข็งนั้นทำให้เกิดความหนาวเย็นเป็นอันมากเพราะหลวงปู่ครูบาชยวงศ์สานั้นมีแต่ผ้าที่ครองอยู่เพียงชั้นเดียวเท่านั้นโดยเฉพาะเมื่อมีลมพัดผ่านมาหลวงปู่ก็ต้องสั่นสะท้านทุกครั้งหลวงปู่ครูบาชยวงศ์สาเล่าว่าความแห้งแล้งของอากาศและความหนาวเย็นของน้ำแข็งทำให้ผิวหนังของท่านแตกปริเป็นแผลไปทั้งตัวต้องได้รับทุกขเวทนามากสมัยนั้นในภาคเหนือจะหากรดสักอันหนึ่งก็ยากมากการทุดงของหลวงปู่ก็มีแต่อัฏฐบริขารเท่านั้นติดตัวไปทุกหนทุกแห่งซ้อนช้อนก็ทำจากกะลามะพร้าวช้อนตักน้ำข้าวน้ำแกงก็ทำจากกะลามะพร้าวถ้วยน้ำก็ทำจากกระบอกไม้ไผ่ผ้าจีวรที่ครองอยู่ก็ต้องปะแล้วปะอีกแต่การปฏิบัติภาวนาบนภูเขาที่มีน้ำแข็งปกคลุมมากเช่นนี้ทำให้การปฏิบัติสมถะและวิปัสสนากรรมฐานนั้นกลับแจ่มชัดและรวดเร็วดียิ่งกว่าในเวลาปกติธรรมดาก็ทำให้ได้เห็นเรื่องของไตรลักษณ์ได้ชัดเจนดีและการพิจารณาขันธ์ห้าอันเป็นทุกขังอนิจจังอนัตตาก็สามารถเห็นอย่างแจ่มชัดทำให้ในขณะภาวนาทำสมาธิอยู่นั้นจิตสงบดีมากไม่พะวงกับสิ่งภายนอกเลยในบางครั้งขณะที่นั่งสมาธิอยู่นั้นไฟที่ก่อไว้ได้ลุกไหม้จีวรของหลวงปู่ครูบาชยวงศ์สาไปตั้งครึ่งค่อนตัวท่านยังไม่รู้สึกตัวเลยเมื่อจิตออกจากสมาธิแล้วต้องรีบดับไฟที่ลุกไหม้อยู่นั้นอย่างรีบด่วนทำให้ต้องครองผ้าจีวรขาดนั้นไปจนกว่าจะเดินทางไปพบหมู่บ้านหลวงปู่ก็จะนำผ้าที่ชาวบ้านถวายให้มาต่อกับจีวรผืนเก่าที่เหลืออยู่นั้นในบางครั้งท่านจะนำผ้าบางสุกุลที่พบในระหว่างทางมาเย็บต่อจีวรที่ขาดอยู่นั้นตามแบบอย่างที่ครูบาอาจารย์ในยุคก่อนๆปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่ครั้งสมัยพุทธกาลหลวงปู่ครูบาชยวงศ์สาเป็นพระสงฆ์ผู้ถ่อมตนและไม่เคยโอ้อวดเป็นนิสัยเมื่อมีผู้สงสัยว่าท่านคงเข้าสมาธิจนสูงถึงขั้นจิตไม่จับกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วจึงไม่รู้ว่าไฟไหม้หลวงปู่มักตอบเลี่ยงไปด้วยใบหน้าเมตตาว่าคงจะอากาศหนาวมากจึงไม่รู้ว่าไฟไหม้จีวรครูบาศรีวิชัยในครั้งที่มรณภาพหลวงปู่ครูบาชยวงศ์สาอายุ28ปีขณะนั้นได้จาริกธุดงค์สั่งสอนชาวป่าชาวเขาตามรอยต่าง
เมื่อได้ทราบข่าวการมรณะของครูบาศรีวิชัยจึงได้เดินทางลงจากเขาเพื่อไปนมัสการศพและช่วยจัดทำพิธีศพของครูบาศรีวิชัยร่วมกับครูบาขาวปีและศิษย์ของครูบาศรีวิชัยที่วัดบ้านปางเมื่อเสร็จจากพิธีบรรจุศพครูบาศรีวิชัยแล้วกรมทางได้นิมนต์ให้ท่านไปช่วยสร้างเส้นทางบ้านห้วยการถึงบ้านห้วยละซึ่งในตอนนั้นหลวงปู่ครูบาชยวงศาก็ยังห่มผ้าสีขาวอยู่เมื่อการสร้างทางได้สำเร็จลงแล้วชาวบ้านห้วยละจึงได้มานิมนต์ท่านไปจำพรรษาและอบรมสั่งสอนพุทธบริษัทที่สำนักสงฆ์ห้วยละอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนในสมัยอดีตนั้นห่มเหลืองอีกครั้งหนึ่งในขณะนั้นหลวงปู่ครูบาชยวงศาอายุได้28ปีครูบายศซึ่งเป็นศิษย์คนหนึ่งของครูบาศรีวิชัยและเป็นเพื่อนสงฆ์กลุ่มเดียวกับหลวงปู่ครูบาขาวปีวัดผาหนามจังหวัดลำพูนครูบาทึมวัดจามเทวีจังหวัดลำพูนครูบาศรีนวลวัดเจริญเมืองจังหวัดเชียงรายครูบาก้อนจังหวัดลำปางเหล่านี้เป็นต้นชาวบ้านป่าพลูได้มานิมนต์ให้หลวงปู่ครูบาชยวงศาไปอยู่ช่วยบูรณะวัดป่าพลูและในปีนี้ท่านได้มีโอกาสห่มเหลืองเช่นพระสงฆ์ทั่วไปอีกครั้งหนึ่งโดยมีครูบาบุญมาวัดบ้านโฮ่งเป็นพระอุปชาได้รับฉายาใหม่ว่าจันทวังโสในคราวนี้หลวงปู่แก้วอุบาลีวัดห้วยแทงจังหวัดลำพูนเป็นพระสงฆ์ที่อยู่ในพิธีด้วยองค์หนึ่งในการห่มเหลืองในครั้งนี้คณะสงฆ์ได้ออกญัตติให้ท่านต้องจำพรรษาที่วัดป่าพลูเป็นเวลา5พรรษาเมื่อออกพรรษาในแต่ละปีท่านจะเดินทางไปทุดงและจาริกสั่งสอนธรรมะให้กับชาวป่าชาวเขาในที่ต่างๆเสมอเหมือนที่ท่านเคยปฏิบัติมาในอดีตและบ่อยครั้งท่านจะไปช่วยครูบาขาวปีบูรณะวัดพระพุทธบาทตะเมาะอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ดวงตามคำทํานายในเมื่อหลวงปู่ครูบาชยวงศาอยู่วัดป่าพลูครบ5พรรษาตามบัญญัติของสงฆ์แล้วในขณะนั้นท่านมีอายุได้34ปีในอำเภอลี้และคณะสงฆ์ในอำเภอลี้ได้ให้ศรัทธาญาติโยมวัดนาเลี่ยงมานิมนต์ครูบาขาวปีหรือท่านองค์ใดองค์หนึ่งเพื่อไปอยู่เมตตาบูรณะวัดพระพุทธบาทห้วยข้าวต้มในชื่อเดิมแต่ครูบาขาวปีไม่ยอมไปและบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของกูครูบาศรีวิชัยเคยพูดไว้ว่าวัดพระพุทธบาทห้วยข้าวต้มนั้นมันเป็นหน้าที่ของครูบาวงองค์เดียวด้วยเหตุนี้ครูบาขาวปีจึงขอให้หลวงปู่ครูบาชยวงศาไปอยู่โปรดเมตตาสร้างวัดพระพุทธบาทห้วยข้าวต้มซึ่งต่อมาในภายหลังจากที่ท่านได้ไปอยู่ที่วัดพระพุทธบาทห้วยข้าวต้มแล้วท่านก็ได้เปลี่ยนชื่อให้ท่านลงเป็นวัดพระพุทธบาทห้วยต้มในขณะที่ท่านอยู่ที่เมืองตื่นนั้นชาวบ้านและชาวเขาต่างเรียกท่านว่าน้อยเมื่อท่านมาอยู่ที่วัดพระบาทห้วยต้มชาวบ้านทั้งหลายจึงเชื่อกันว่าท่านคงเป็นพระน้อยเมืองตื่นตามคำโบราณที่ได้จารึกไว้ณวัดพระพุทธบาทห้วยข้าวต้มชื่อเดิมเหตุการณ์นี้ตรงตามคำพูดของครูบาชัยลังกาและครูบาศรีวิชัยดังที่กล่าวแล้วในตอนต้นหลวงปู่ครูบาชยวงศาย้ายมาประจำที่วัดพระพุทธบาทห้วยต้มท่านก็ยังออกจาริกไปสั่งสอนธรรมะแก่ชาวบ้านและชาวเขาในที่ต่างๆอยู่เสมอเหมือนที่เคยปฏิบัติมาก็เป็นการนำเล่าประวัติของครูบาชยวงศาซึ่งเป็นพระนักพัฒนาและก็มีประวัติอันยาวพอสมควรที่ได้รับการเรียบเรียงโดยประวัติของหลวงปู่ครูบาชยวงศาพัฒนานั้นปรากฏในช่วงบั้นปลายชีวิตท่านมรณภาพอายุ99ปีจ
จดีย์บารมีครูบาวงศ์นั้นสร้างเติมต่อจากครูบาชยวงศาจากคณะศรัทธาและติตุยาติตยานุสิตจนแล้วเสร็จครับวันนี้ผมเกษตรเพชรสำริดได้ถ่ายทอดประวัติของครูบาชยวงศาพัฒนาวัดพระพุทธบาทข้าวต้มหรือพระพุทธบาทห้วยต้มอำเภอลี้จังหวัดลำพูนยังไม่จบลงก็จะได้นำเล่าสืบต่อในคราวหน้าขอทุกท่านได้ใช้สติปัญญาพิจารณาประวัติอาจมีข้อผิดพลาดจากเอกสารออกมาเป็นเสียงหวังจะได้รับอภัยจากบัณฑิตผู้รู้ผมเกษตรเพชรสำริดถ่ายทอดเอกสารเป็นเสียงหวังจะให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาประวัติพระครูบาชยวงศาพัฒนาสุขกายสุขใจสร้างบุญญาบารมีตามแบบท่านโชคดีสวัสดีครับสารเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบโบสถ์วัดป่าแดงมหาวิหารมติคณะกรรมการบริหารวัดป่าแดงมหาวิหารครั้งที่4/2567ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการใช้เงินบริจาคและเงินสะสมของวัดเพื่อพัฒนาปรับพื้นที่ของวัดวัดป่าแดงมหาวิหารจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระเจ้าสามฝั่งแกนและพระเทวีพระเจ้าติโรกราชพระเมืองแก้วและอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแดงมหาวิหารขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามีเจตนาร่วมในคราวครั้งนี้โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี5210647501สอบถามรายละเอียดเพื่อร่วมทำบุญได้ที่0818815690ก็เป็นโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้เริ่มดำเนินการท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลร่วมอนุโมทนาได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากัน

0: Radio, freshen up.
1: มาเป็นสมาชิก Global Club กับเราเพียงแสดงแบบประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: ไปหาหมอไหมคะ
3: ไม่อ่ะ
2: ไปหาหมอเธ
3: อไม่อ่ะ
2: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
4: You're listening to the greatest DJ of all time. Chiang Mai Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
5: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
6: Mass FM
5: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
6: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
5: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินมีแต่ขันธ์5เกิดมีแต่ขันธ์5ดับ
6: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
5: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
6: Mass FMเชื่อมั่นในความดี
5: เชื่อมั่นในความดี
6: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
5: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัย

0: แต่กลับมีจิตปรารถนาให้ทุกชีวิตครองตนอย่างเป็นสุข
1: เพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
0: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดีแมสเอฟเอ็มเชื่อมั่นในความดีมงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
1: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนการให้ทาน1การประพฤติธรรม1การสงเคราะห์ญาติทั้งหลาย1การทำงานไม่มีโทษทุจริต1 4ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิตสาธุ
0: สาธุ
1: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
0: พระพุทธองค์ได้ตรัสกับพระภิกษุอรหันต์ทั้งหลายว่า
2: เราและเธอทั้งหลายพ้นแล้วจากบ่วงแห่งมนุษย์และบ่วงอันเป็นทิพย์เพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชน
3: จากวันนั้นคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เป็นไปเพื่อการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งสู่ความสิ้นทุกข์โดยสิ้นเชิง
0: ได้แผ่ขยายไปสู่ดินแดนต่างๆโดยองค์อรหันตสาวกทั้งหลาย
1: ยังผลให้พระสัทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าประดิษฐานอย่างมั่นคงและแพร่หลายได้เอื้อประโยชน์และความสุขแก่ผู้คนทุกเพ

ในอดีตชาติก่อนที่พระพุทธองค์จะตรัสรู้หนึ่งในพระชาตินั้นก็คือการเกิดเป็นพระเตมีจากเตมียชาดกกล่าวว่าในอดีตการล่วงมาแล้วยังมีพระราชาองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระเจ้ากาสิกราชหรือพระเจ้ากาสีครองราชสมบัติโดยทศพิธราชธรรมอยู่ในกรุงพาราณสีแคว้นกาสีซึ่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาแห่งชมพูทวีปพระเจ้ากาสิกราชทรงมีพระอัครมเหสีผู้เป็นพระราชธิดาแห่งพระเจ้ามัตตราชพระนามว่าจันทระเทวีมีพระสนม 16,000 นางแม้นพระองค์จะมีพระอัครมเหสีและมีพระสนมจำนวนมากอยู่เคียงข้างพระวรกายแต่ก็ไม่ปรากฏว่าพระองค์จะมีพระโอรสพระธิดาสักพระองค์เดียวประชาชนชาวเมืองพาราณสีต่างพากันวิตกกังวลว่าบ้านเมืองจะเกิดปัญหาแน่นอนในอนาคตเพราะแผ่นดินนั้นจะต้องไม่ว่างจากกษัตริย์แต่เมื่อพระเจ้ากาสิกราชไร้รัชทายาทเสียแล้วใครเล่าจะมาครองแผ่นดินสร้างประโยชน์สุขให้แก่มวลมหาประชาราษฎรสืบต่อไปในอนาคตอยู่มาไม่นานประชาชนก็รวมตัวกันประชุมกันที่พระลานหลวงเพื่อหาทางออกในเรื่องนี้ในที่สุดทั้งหมดได้พากันไปเข้าเฝ้าพระเจ้ากาสิกราชผู้นำชาวบ้านได้กราบทูลว่าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทการที่พระเจ้าอยู่หัวไม่มีพระราชโอรสสืบราชสันตติวงศ์นั้นเป็นการไม่ดีเลยต่ออนาคตของแผ่นดินและประชาชนขอพระองค์จงทรงพระกรุณาปรารถนาพระราชโอรสเถิดพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อพระเจ้ากาสีทรงทราบถึงความห่วงใยของชาวเมืองแล้วก็ตรัสเรียกพระมเหสีและพระสนมนางในทั้งหลายให้มาประชุมกันแล้วรับสั่งว่าประชาชนเขาพากันวิตกกังวลกับการที่ข้าไม่มีรัชทายาทสืบราชสมบัติเพราะฉะนั้นจึงถึงเวลาแล้วที่พวกเจ้าควรจะมีลูกให้สักทีอย่าทำให้ประชาชนผิดหวังเลยเหล่าพระสนมรับราชองค์การใส่เกล้าแล้วก็ถวายบังคมลาต่างคนต่างพากันไปบวงสรวงอ้อนวอนเทพยดาอารักษ์ด้วยเครื่องสักการะบูชาเพื่อให้ตนมีลูกสักคนหนึ่งจนเวลาล่วงเลยไปนานก็ยังไม่มีผู้ใดได้สมประสงค์ส่วนพระนางจันทราเทวีพระอัครมเหสีครั้นรับพระราชองค์การแล้วก็ถวายบังคมลากลับไปเตรียมการให้พร้อมที่จะมีพระโอรสเพื่อบ้านเมืองและประชาชนต่อไปประเทศชาติควรจะมีกษัตริย์จึงจะสง่างามประชาชนควรจะมีศูนย์รวมจิตใจร่มเย็นพระนางจันทราเทวีทรงตั้งพระทัยที่จะมีพระโอรสให้ได้ด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมพิเศษภายในพระราชวังคือในวันเพ็ญที่มีพระจันทร์เต็มดวงพระนางก็จะสมาทานอุโบสถรักษาศีล8เป็นประจำแต่ละครั้งที่รักษาศีล8พระนางได้ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าเมื่อข้าพเจ้าได้ตั้งใจรักษาศีลอย่างสมบูรณ์ไม่มีอันใดขาดตกบกพร่องขอให้ข้าพเจ้าได้บุตรที่ดีมาเกิดด้วยเถิดต่อมาไม่นานด้วยเดชานุภาพแห่งศีลของพระนางก็บันดาลให้พระอินทร์ร้อนรุ่มพระทัยจนนั่งไม่ติดที่ต้องเดินไปเดินมาประดุจเสือติดจันทร์เมื่อทรงรู้สึกพระทัยว่าทำไมวันนี้ไม่สบายใจเลยมีอะไรเป็นเหตุหรือจะมีเรื่องร้ายเรื่องดีเกิดขึ้นในโลกมนุษย์ทรงคิดดังนั้นแล้วก็ทรงพิจารณาด้วยทิพยเนตรมองเห็นเหตุแห่งความร้อนใจว่ามาจากการที่พระนางจันทระเทวีตั้งสัจจะอธิษฐานรักษาศีลเพื่อปรารถนาพระโอรสพระอินทร์ทรงเห็นว่าพระนางสมควรได้พระโอรสตามพระประสงค์จึงตกลงจะให้พระโอรสแก่พระนางทรงพิจารณาต่อไปว่าโอรสเช่นใดสมควรแก่พระนางก็ทรงเห็นเทพบุตรองค์หนึ่งซึ่งเคยเป็นพระราชาครองราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีอยู่20ปีเมื่อเสด็จสวรรคตแล้วได้ไปนรกนั้นถึง 80,000 ปีพอพ้นจากนรกก็ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เสวยสุขอยู่เรื่อยมาบัดนี้กำลังจะจุติเคลื่อนจากภพหนึ่งไปสู่อีกภพหนึ่งตายจากดาวดึงส์แล้วประสงค์จะไปเกิดในสวรรค์ชั้นสูงเมื่อมองเป็นเรื่องราวในอดีตปัจจุบันและอนาคตอย่างทะลุปรุโปร่งแล้วพระอินทร์จึงเสด็จไปอ้อนวอนเทพบุตรตนนั้นให้ลงไปในโลกมนุษย์เป็นพระโอรสของพระนางจันทระ
เทวีอัครมเหสีของพระเจ้ากาสีในกรุงพาราณสีเถิดจะเกิดประโยชน์อันยิ่งใหญ่ทั้งแก่ตัวเทพบุตรเองแก่พระชนกชนนีของเทพบุตรและประชาชนเทพบุตรตนนั้นไม่ขัดข้องรับถ้อยคำอ้อนวอนของพระอินทร์ด้วยความยินดีขณะนั้นมีเทพบุตรอีก500คนกำลังจะจุติจากสวรรค์เหมือนกันเมื่อทราบว่าเทพบุตรตนนั้นจะไปจุติยังโลกมนุษย์ก็ขอตามจุติไปเกิดเป็นบริวารด้วยครั้นถึงกำหนดเทพบุตรตนนั้นก็จุติลงสู่พระครรภ์ของพระนางจันทราเทวีส่วนเทพบุตรอีก500คนก็ถือปฏิสนธิในครรภ์แห่งภริยาของอมาตย์ทั้งหลายในเมืองพาราณสีมหานครพระนางจันทราเทวีเมื่อทรงทราบว่าพระองค์ทรงตั้งครรภ์แล้วก็รีบเสด็จไปกราบทูลให้พระเจ้ากาสีทรงทราบพระเจ้ากาสีทรงทราบข่าวดีนั้นแล้วก็ทรงมีพระทัยชื่นชมยินดีมีรับสั่งให้พระสนมนารีทั้งหลายมาช่วยกันพิทักษ์พระครรภ์ของพระนางอย่าให้มีอันตรายได้แม้แต่น้อยพระนางจันทราเทวีทรงตั้งพระครรภ์ได้ครบถ้วน10เดือนบริบูรณ์ก็ประสูติพระโอรสซึ่งสมบูรณ์ด้วยลักษณะมีพระโฉมงามล้ำเลิศมีพระชวีวันผุดผ่องดั่งทองนพคุณฝ่ายภริยาของมหามาตย์ทั้ง500คนก็คลอดบุตรพร้อมกันกับพระอัครมเหสีโดยคลอดในเวลาเดียวกันวันเดียวกันเดือนเดียวกันและปีเดียวกันในวันที่พระนางจันทราเทวีประสูติพระโอรสและภริยาของเหล่าอมาตย์คลอดบุตรนั้นพระเจ้ากาสีกำลังประทับอยู่ในที่เสด็จออกแวดล้อมไปด้วยหมู่อมาตย์ข้าราชบริพารระหว่างนั้นได้มีเจ้าหน้าที่หลายคนเข้ามากราบทูลให้ทรงทราบว่าพระโอรสประสูติแล้วพอได้สดับคำว่าพระโอรสประสูติแล้วพระเจ้ากาสีทรงบังเกิดความรักในพระโอรสอย่างแรงกล้าประดุจว่าความรักนั้นต้องพระชวีวันเข้าไปจดอยู่ในสมองพระอัฐิเกิดพระปิติซาบซ่านไปทั่วพระวรกายและพระราชฤทัยแม้นดวงแห่งอมาตย์ราชบริพารทั้งหลายก็เยือกเย็นชื่นบานเช่นกันพระเจ้ากาสีได้ตรัสถามเหล่าอมาตย์ว่าลูกชายเราเกิดแล้วพวกเจ้าดีใจกันไหมอมาตย์ทั้งหลายกราบทูลว่าพระองค์ตรัสถามใหญ่พระเจ้าข้าเมื่อก่อนพวกข้าพระองค์ไร้ที่พึ่งบัดนี้พวกข้าพระองค์มีที่พึ่งได้เจ้านายให้เป็นที่อาศัยในอนาคตแล้วพระเจ้ากาสีทรงสดับคำของเหล่าอมาตย์ก็เกิดพระปิติปลื้มพระทัยจึงตรัสเรียกมหาเสนาบดีมารับสั่งว่านี่ท่านมหาเสนาบดีลูกชายของข้าควรจะมีบริวารมีเพื่อนเล่นท่านจงไปสืบดูซิว่ามีเด็กเกิดในวันนี้ในบ้านเรือนของอมาตย์บ้างหรือไม่มหาเสนาบดีรับพระบัญชาแล้วก็พาคณะไปตรวจดูปรากฏว่ามีทารกเกิดในบ้านเรือนของอมาตย์ถึง500คนจึงกราบทูลให้ทรงทราบพระเจ้ากาสีได้ฟังถ้อยคำของอมาตย์ก็ทรงชื่นชมโสมนัสพระทัยเป็นยิ่งนักข่าวการประสูติพระโอรสผู้เพียบพร้อมด้วยบุญญาลักษณะได้แพร่หลายกระจายไปทั่วเมืองพาราณสีแล้วตลอดจนเมืองอื่นๆของแคว้นกาสีอย่างรวดเร็วประชาชนประสบนิกรที่ได้ยินได้ฟังข่าวนี้ต่างพากันดีอกดีใจมีความปลาบปลื้มปิติเป็นสุขแจ่มใสเบิกบานกันทั่วทั้งเมืองในวันที่พระนางจันทราเทวีประสูติพระโอรสนั้นได้มีเหตุอัศจรรย์บางอย่างเกิดขึ้นคือเกิดฝนตกไปทั่วรัฐกาสีสร้างความชุ่มฉ่ำให้แก่แผ่นดินพืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ขึ้นตั้งแต่นั้นพระนางจันทราเทวีก็มีพระอาการเจ็บพระครรภ์เพียงเล็กน้อยเท่านั้นตอนประสูติก็เป็นไปโดยง่ายดายและปลอดภัยดีทั้งพระมารดาและพระโอรสพ่อแม่ที่อยู่ในศีลในธรรมก็จะได้ลูกดีมาเกิดเมื่อคนดีมาเกิดก็จะเลือกเกิดในตระกูลในครอบครัวที่ดีมีศีลธรรมเมื่อพระกุมารประสูติมาใหม่ๆพระเจ้ากาสีก็มีรับสั่งให้จัดการเลือกแม่นมที่เหมาะสมจากนั้นก็ได้พระราชทานพรแก่พระอัครมเหสีประการสุดท้ายคือการถวายพระนามแก่พระกุมารด้วยความปลาบปลื้มปิติพระทัยยิ่งนักจากการประสูติของพระโอรสพระเจ้ากาสีจึงได้พระราชทานเครื่องประดับสำหรับกุมารแก่ทารกทั้ง500คน
พร้อมด้วยนางนมอีก500คนในส่วนของพระกุมารพระเจ้ากาสีได้พระราชทานแม่นมให้เลี้ยงดูเป็นจำนวนถึง64นางแต่ละนางก็ล้วนแล้วแต่ได้รับการคัดเลือกมาเป็นอย่างดีแม่นมที่รับการคัดเลือกให้เลี้ยงดูพระกุมารล้วนแล้วสมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติคือเป็นคนดีและเพียบพร้อมไปด้วยรูปสมบัติคือมีรูปร่างงามบุคลิกลักษณะดีที่สำคัญก็คือต้องมีลักษณะพิเศษกว่าคนทั่วไปคือไม่สูงเกินไปไม่เตี้ยเกินไปไม่ผอมเกินไปไม่อ้วนเกินไปไม่ดำเกินไปไม่ขาวเกินไปเต้านมไม่หย่อนยานไม่เป็นโรคหืดไม่เป็นโรคมองคร่อหรือโรคที่มีเสมหะแห้งอยู่ในช่องหลอดลมที่ทำให้ไอเรื้อรังอาจจะมีคำถามว่าทำไมสตรีที่มีลักษณะสูงเกินไปเตี้ยเกินไปผอมเกินไปอ้วนเกินไปดำเกินไปขาวเกินไปเต้านมหย่อนยานเป็นโรคหืดหรือเป็นโรคมองคร่อจึงไม่เหมาะสมที่จะเป็นแม่นมเรื่องนี้ท่านให้เหตุผลว่าแม่นมที่สูงเกินไปจะทำให้เด็กทารกคอยาวเกินไปเพราะเมื่อเวลาเด็กดื่มนมเด็กจะต้องยืดคอให้สูงขึ้นเพื่อที่จะได้ดูดนมถึงส่วนแม่นมที่เตี้ยเกินไปจะทำให้เด็กทารกคอสั้นเกินไปเพราะเมื่อเวลาเด็กดูดนมเด็กจะต้องหดคอให้สั้นเข้าอีกแม่นมผอมเกินไปจะทำให้เด็กทารกเจ็บเนื้อตัวเพราะเมื่อเวลาเด็กดื่มนมขาทั้งสองข้างของเด็กจะเสียดสีกันกระดูกของแม่นมก็จะทำให้เด็กเจ็บตัวส่วนแม่นมที่อ้วนเกินไปก็จะทำให้เด็กอ่อนเพลียเพราะเมื่อเวลาเด็กดื่มนมจะทำให้เด็กเมื่อยขาเมื่อยตัวส่วนแม่นมที่ดำเกินไปน้ำนมจะเย็นเมื่อเด็กดื่มนมแล้วอาจจะเกิดโรคต่างๆได้ส่วนแม่นมที่ขาวเกินไปน้ำนมจะร้อนเมื่อเด็กดื่มนมแล้วอาจจะเกิดโรคต่างๆได้ส่วนแม่นมเต้านมหย่อนยานจะทำให้เด็กจมูกแบนเพราะเมื่อเวลาเด็กดื่มนมจะถูกนมที่หย่อนยานทับจมูกเอาได้หรือแม่นมที่เป็นโรคหืดก็จะมีน้ำนมรสเปรี้ยวเมื่อเด็กดื่มนมแล้วอาจจะเกิดโรคต่างๆได้ตลอดจนแม่นมที่เป็นโรคมองคร่อน้ำนมก็จะมีรสแปลกๆเช่นเผ็ดจัดเป็นต้นเมื่อเด็กดื่มนมแล้วอาจจะเกิดโรคต่างๆ

0: นับชาติไม่ถ้วนนี้พระพุทธองค์เมื่อครั้งดำรงพระชนเป็นพระโพธิสัตว์ได้เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆเช่นเป็นพรหมบ้างเทวดาบ้างมนุษย์บ้างและแม้ในทุกขติบ้างได้สะสมเพิ่มพูนคุณงามความดีในภาวะนั้นๆอันเป็นคติแบบอย่างให้ผู้หวังความสุขความเจริญในชีวิตนำไปพิจารณาและเลือกแต่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายการวิทยุ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจกลับมาพบกันเป็นประจำนะคะพร้อมขอน้อมนำพระพุทธศาสนาสุภาษิตมาฝากกันวันนี้ด้วยความว่าจงเตือนตนด้วยตนเองบัณฑิตย่อมฝึกตนผู้ประพฤติดีย่อมฝึกตนและบุคคลไม่ควรลืมตนคุณผู้ฟังคะและต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านได้สดับตรับฟังการบรรยายธรรมเพื่อเพิ่มความศรัทธาให้ตั้งมั่นในพระรัตนตรัยด้วยคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์จากท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
3: คำว่าบรรลุถึงเนี่ยคำว่าบรรลุหรือการถึงเนี่ยภาษาบาลีเนี่ยใช้คำว่าปฏิปทาก็ได้นะถึงเฉพาะแปลว่าบรรลุถึงเฉพาะเลยก็ได้อันหนึ่งก็ปาปุณิคาโตถึงแล้วนี่ก็ได้ทีนี้คำว่าถึงเนี่ยพวกเรานึกภาพสิมันมีสิ่งหนึ่งอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ไปแล้วก็ไปถึงตรงเนี้ยคำว่าถึงแสดงว่าเราไปผลิตสิ่งนั้นหรือว่าสิ่งนั้นมีอยู่แล้วสิ่งนั้นมีอยู่แล้วไปถึงเท่านั้นเองทีนี้เราจะถึงยังไงเนี่ยฟังให้ดีถึงยังไงพระพุทธเจ้าสอนปฏิปทาทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาทุกขะแปลว่าอะไรความทุกข์ใช่ไหมสิ่งที่เป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้ใช่ไหมทุกขะนิโรดับลงทุกขะนิโรก็แปลว่าอะไรคะความดับลงแห่งทุกใช่ไหมทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาก็แปลว่าการบรรลุถึงเฉพาะความดับลงแห่งทุกการบรรลุถึงเฉพาะความดับทุกเนี่ยทำยังไงพวกเราอยากจะบรรลุถึงกันใช่ไหมอยากจะบรรลุถึงกันเอาฟังให้ดีขันห้าเป็นทุกข์คือเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้ใช่ไหมนี่คืออริยสัจข้อที่หนึ่งต่อไปขันห้าเนี่ยมันเกิดร่วมกันไหมหรือมันเกิดคนละที่คนละทางขันห้าเกิดร่วมกันยังไงคะอย่างเช่นเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีโทสะนะยืนไม่มีโทสะแต่เสียงเป็นรูปธรรมใช่ไหมเสียงเป็นรูปธรรมประสาทหูก็เป็นรูปธรรมไหมเป็นนะกระทบกันตึ้งเสียงด่ากระทบหูเนี่ยจิตเกิดไหมคะจิตเกิดปุ๊บแล้วก็ลงมาที่ใจไหมคะลงมาเลยทีนี้นางหนึ่งเนี่ยด่าคนห้าคนด่าอย่างรุนแรงด่าห้าคนนี่เลยวิญญาณเกิดเลยปึ้งได้ยินเสียงด่าลงไปที่ใจคนที่หนึ่งเป็นปุถุชนพอลงถึงใจปั๊บอะไรเกิดร่วมเลยปุถุชนเนี่ยอวิชชาหรือปัญญาอวิชชาเกิดร่วมเลยพอโดนด่าโง่ปังโทสะเกิดร่วมเลยไหมคะเห็นไหมมันไม่ใช่มีตัวตนโทสะเพราะมันเป็นปุถุชนอยู่มันยังอวิชชาไม่รู้อะไรไม่เคยฟังธรรมไงพอเสียงด่าเข้าหูปังปังความโกรธเกิดร่วมเลยนะฮะเสียงแค่หนึ่งเสียงเนี่ยจิตเกิดดับไป17จิต มีอยู่เจ็ดจิตที่คิดทำกรรมชั่วเนี่ยก็ทำชั่วไปเจ็ดจิตเลยถ้าทำกรรมดีก็ทำกรรมดีเจ็ดจิตเลยนะคะเพราะนั้นพอเสียงด่าเข้าหูปังเนี่ยปุถุชนโกรธร่วมเลยนะฮะนี่นางหนึ่งโกรธเพราะอะไรเป็นปุถุชนก็ด่ากูอ่ะด่าไม่ให้โกรธง่ายๆอย่างนั้นก็ปึ้งนี่เกิดร่วมนางสองเป็นพระโสดาบันเสียงด่าตุ้งตุ้งพระโสดาบันมีสัมมาทิฏฐินะแต่พระโสดาบันยังโกรธได้อยู่ไหมคะโกรธได้แต่ไม่ละเมิดศีลนะคะปุถุชนเนี่ยพอโดนด่าตึ้งตึ้งปุ๊บนึกในใจขึ้นมาเนี่ยจะคอมันคิดจะผิดศีลละคว้ามีดคว้าปืนยิงมันยังไงนะแต่พระโสดาบันเนี่ยปึ้งปึ้งก็โกรธเหมือนกันโกรธน้อยหนึ่งแบบโอ้ไม่ต้องด่ากันด้วยนะแต่ไม่ผิดศีลนางสองเป็นโสดาบันนางสามตึ้งตึ้งที่ใจเนี่ยกดนิดเดียววิบวิบแล้วก็ดับไปอืมไม่มีปัญหานางสี่เป็นพระอนาคามีเสียงด่าเข้าหูตึ้งลงไปที่ใจตึ้งแต่พระอนาคามีเนี่ยละอวิชชาได้ปริมาณหนึ่งยังเหลืออวิชชาอยู่แล้วก็ละโทสะขาดเลยละโลภะขาดเลยตึ้งตึ้งจิตที่เกิดขึ้นตรงนั้นไม่โกรธไม่โกรธเลยแต่กลับเจ็ดชวนะของเขาเนี่ยกลายเป็นเอ็นดูอ้ออ้อยเห็นนะอืมน่าเอ็นดูอยากช่วยเหลืออย่างนี้นางหนึ่งเป็นปุถุชนนางสองโสดานางสามสกทานางสี่อนาคาใช่ไหมคะต่อไปนางห้าเป็นอรหันต์เสียงด่าตึงตึงลงไปที่ใจเนี่ยไม่มีกุศลเกิดไม่มีอกุศลเกิดเลยเข้าใจไหมฮะไม่มีอกุศลที่ว่าจะโกรธจะไม่โกรธจะอกุศลไม่เกิดเลยและกุศลจิตที่จะอุ้ยจะคิดดีอย่างนี้ก็ไม่เกิดอีกแต่กลายเป็นมหากิริยาจิตเกิดเขาเป็นอรหันต์แล้วทีนี้มหากิริยาจิตคืออะไรพวกเราอยากรู้ไหมคะไปเรียนอภิธรรมเอ้าคุณรู้น้อยคุณก็ต้องไปเรียนจริงไหมจริงไม่จริงอืมสมมติอาจารย์ยกตัวอย่างอะไรให้พวกเราฟังอาจารย์ก็เนี่ยถ้าเธอท่องแม่สุขุนแม่ก้าวได้นะท่องแม่สุขุนมันเป็นยังไงคะเอ้ยไปเรียนป.สองใหม่ไปเพราะว่ามันจะไปท่องแม่สุขุนตอนป.สองไงถ้าคุณท่องแม่สุขุนยังไม่เคยท่องไม่รู้เรื่องเนี่ยคุณจะมาทำการคูณเลขได้ไหมไม่ได้หรอกเขาเขียนว่าคนเก้าคนแต่ละคนมีไม้เก้าอันรวมแล้วคนทั้งหมดมีไม้กี่อันเราก็ทำโจทย์เราก็เขียนตัวเลข9คูณได้9ใช่ไหมแล้วก็ขีดเส้นใต้2เส้นแล้วก็บอกว่าเท่ากับ81ไอ้คนที่มันไม่รู้แม่สกุลก็เฮ้ทำไมมึงตอบไวทำไมทำโจทย์เสร็จแล้วกูยังงงลูกจะคิดยังไงวะ1คนมีไม้9อันแล้ว2คนก็ต้องมานับมือก่อนนะ9แล้วก็จิ๊บ11ทำไมตอบไวไอ้คนนี้ก็ตอบว่าไงอ๋อท่องแม่สุขุนมาตั้งแต่ป.2 ป.3 แล้วแต่ต้องไม่ต้องท่องหรอกหรอท่องแม่สุขุนคืออะไรเหรอเออเราต้องพูดว่าไงคะไปเรียนแล้วเรื่องอะไรจะมานั่งท่องสอนท่องแม่สุขุนมานี่สอนวันนี้เดี๋ยวก็ลืมสอนเดี๋ยวก็ลืมสอนเดี๋ยวก็ลืมไปท่องใช่ไม่ใช่มหากิริยาจิตคืออะไรคะโอ้โหไปเรียนอะไรพี่ทำไปอย่างเงี้ยเข้าใจไหมเดี๋ยวถ้าบอกหนูไม่สนใจมหากิริยาจิตคือเราไม่เนี่ยเออก็แล้วแต่ถ้าไม่สนใจก็คือพระอรหันต์เนี่ยเวลาโดนด่าตึงๆไม่เสียเวลาคือไม่เกิดกิเลสเลยไม่เกิดเลยแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ต้องมาเกิดกุศลว่าจะต้องไม่ต้องหืดขึ้นคอเข้าใจไหมแต่มหากิริยาจิตเกิดเป็นปกติที่จะไม่โลภเลยไม่โกรธเลยไม่หลงเลยแบบอรหันต์เขาห้ามเรียกว่าแบบกุศลถ้าเป็นกุศลคือจะเป็นของโสดาสกทานาคาอยู่แต่โสดาก็เกิดอกุศลได้อยู่อย่างนี้สกทาเกิดโทสะน้อยหนึ่งแต่อนาคาไม่โกรธเลยแต่ก็ยังมีมานะเข้าใจไหมพอด่าตุ้งตุ้งเสร็จพระอนาคานี่เกิดมานะถือตัวด่าคนอย่างเราเหรอเราไม่โกรธหรอกด่าให้ตายเราก็ไม่โกรธโอ้ยน่าอินดูเดี๋ยวต้องช่วยหน่อยละอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมว่ามีเกิดร่วมไหมคือเสียงด่า เนี่ยเขาด่าสี่คนน่ะด่าคำเดียวเนี่ยง้ออย่างเงี้ยนะเสียงเดียวเองอ่ะเท้าเซลมาทำนั่นง้ออย่างเงี้ยเกิดสภาวะจิตขึ้นกับปุถุชนพระโสดาสกทานาคาอรหันต์ไม่เหมือนกันแต่มันเกิดไหมคะมันเกิดสภาวะจิตฟึบฟึบแต่ถึงจะเกิดอะไรก็แล้วแต่มันดับลงไหมคะก็ดับลงเป็นปกตินะฮะเพราะนั้นพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดเห็นความเกิดขึ้นร่วมกันเห็นความดับลงของทุกข์คือของขันธ์ห้าเนี่ยมีชีวิตอยู่คืนเดียวประเสริฐกว่าคนที่มันอยู่มันเป็นร้อยร้อยปีแต่มันไม่รู้จักว่าเกิดดับอะไรเกิดดับคืออะไรเหรอไปปฏิบัติก็ไปดูใหญ่เลยไปเดินดูนั่งดูก็ไม่เห็นเกิดดับอดหลับอดนอน5 6วัน7วันเห็นไหมเห็นดับไหมเออเมื่อคืนดับเหรอเมื่อไรดับตอนประมาณเที่ยงคืนเนี่ยมันเป็นยังไงมันนิ่งไปเลยแหละอย่างเงี้ยและพอรู้ตัวหัวเองอยู่ไหนอ๋อหัวฟุบลงไปข้างล่างนะแล้วตกลงเองดับหรือเองหลับโอ้ก็นั่นน่ะสิไม่แน่ใจจะไปถามเขาแล้วนะอาจารย์เขาว่าดับวะเหรอแล้วอาจารย์มึงดับไหมเอออาจารย์ก็ว่าคงดับวะอะไรเงี้ยก็งงกันไปงงกันมาแท้ที่จริงแล้วเนี่ยขันธ์ทั้ง5เขาเกิดร่วมกันไหมคะตลอดเวลาเกิดขึ้นร่วมกันแล้วดับลงเกิดขึ้นร่วมกันแล้วดับลงเกิดขึ้นร่วมกันแล้วดับมีเราไหมโอ้ถ้ามีเราอ่ะเราก็ไม่อยากให้มันเกิดโทสะจริงป่ะเราก็ไม่อยากให้มันเกิดคำพูดชั่วๆหลุดออกจากปากเราเลยใช่ไหมแต่ว่าเออมันไวอ่ะมันซ้อมด่ามาจนชินเนี่ยเข้าใจไหมมันด่ามาตั้งแต่เด็กมันเป็นวัยรุ่นมันก็ด่าด่าด่าพอกระทบนิดเดียวมันด่าเลยอย่างเงี้ยเออไม่น่าด่าเลยแต่ไม่ทันแล้วฮะเขาไล่ออกงานเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นถ้าเคยชินด้านดีมันก็ดีไวเคยชินด้านชั่วมันก็ชั่วไวเข้าใจได้ยังเพราะฉะนั้นคนที่จะบรรลุอรหัตผลเนี่ยเขาเลยทุ่มเทลงมาบวชกันเพราะว่าเขาต้องการจะมาฝึกจิตให้เกิดความคิดดีอย่างว่องไวจนกระทั่งวันหนึ่งมันบรรลุอรหัตผลมันก็จะไม่ต้องมานั่งคิดดีอีกแล้วเขาเรียกว่าคิดดีออโตเมติกจนกระทั่งมันไม่คิดชั่วเลยคือมันไม่คิดชั่วเลยเป็นปกติอย่างเงี้ยคือเฝ้าคอยดูจิตเฮ้อเฮ้อยังคิดชั่วอยู่แฮพอกระทบเนี้ยอ่ะยังคิดชั่วอยู่แฮอย่างเงี้ยขอยกตัวอย่างแค่คุณแต๋วตะก่อนเป็นคนขี้โกรธเป็นคนที่ทุกข์จนกระทั่งป่วยนะป่วยเป็นภูมิแพ้ใช่ไหมเป็นภูมิแพ้แย่เลยภูมิต้านทานเสียหายหมดเลยเพราะอะไรอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีคือมีเสียงดอเสียงกระแหนตลอดเวลาเขาก็เลยเครียดเขาทุกข์มากเขาก็ไปวัดสิเนาะก็ไปวัดไปปฏิบัติไปสารพัดคือใครสอนอะไรเขาก็ไปฝึกหมดละคือขอให้กูได้พ้นทุกข์เถอะวะอย่างเงี้ยแต่มันก็ยังไม่พ้นจนกระทั่งเขามาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเขาก็เริ่มรู้หลักของจิตแล้วว่าอ๋ออีจิตนี่นะมันก็ไม่ใช่ข้าจิตก็ไม่ใช่ตัวฉันและไอ้ความคิดชั่วก็ไม่ใช่ตัวฉันแต่เวลามันเกิดแล้วนะป๊าดถ้ามันคิดดีบ่ได้เลยโอ้แล้วเวลามันคิดดีนะอ่ะมันก็ไม่คิดชั่วเฮ้ยอย่างเงี้ยเขาก็เลยพยายามท่องพุทธคุณท่องพุทธมนต์นะฮะแล้วเขาก็รู้คำแปลด้วยไงเขาก็มันท่องท่องเป็นทำนองด้วยนะฮะจากนั้นพอโดนด่าเนี่ยบังเนี่ยบางทีคืนดีบางทีมันก็แวบเล็กน้อยอะไรแต่ว่าพอมันแวบเล็กน้อยหม่นมองเนี่ยพอหม่นมองปุ๊บเขาก็ไปละ

พานังปะละมังสุขังเขายิ้มได้ละเขามาเล่าให้อาจารย์ฟังนะว่าเขาก็พยายามนึกถึงพุทธพจน์ที่จะเข้าถึงความสุขอย่างยิ่งคือพระนิพพานดีกว่าแล้วก็บางทีเขาก็อะไรนะอโรคายาปะละมาลาภาใช่ป่ะมิสาสาปรมายาติสันตุถีปรมังทะนังนิพพานังปรมังสุขังอย่างเงี้ยพอเขาสวดนี้ขึ้นมาเขาบอกเขาก็เบิกบานเขาก็เอาเนี่ยไปช่วยนะเขาก็ไปท่องแล้วเขาก็ทำงานนะทุกวันนี้เขาทำงานหนักแล้วก็เจอเสียงที่มันด่าทอประชดประชันหยาบคายนะเป็นเสียงหยาบคายเป็นเสียงด่าแบบจิกหัวด่าอย่างหยาบคายเลยแต่เขาก็ไม่ทุกเขาก็พูดเพราะนะพอเขารู้ว่าสัมมาวจานี่คือพูดเพราะนะพูดจริงพูดอ่อนหวานพูดสมานไมตรีพูดมีสาระประโยชน์เขาก็ฝึกพูดเพราะนะคะในขณะที่เสียงด่ากระหน่ำมาเนี่ยเขาก็ยังพูดเพราะอยู่ค่ะค่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเอาให้นะคะอะไรเงี้ยนะเลยกลายเป็นคุณแต๋วค่ะค่ะอย่างเงี้ยนะพูดเพราะอะไรเงี้ยนี่คือกระบวนการที่รู้เรื่องจิตแล้วแล้วรู้ว่ามันเกิดร่วมกันมันไม่มีเราเข้าใจไหมมันไม่มีเราที่จะไปอะไรมันหรอกแต่ว่าต้องขาดของมันนะเมื่อรู้ธรรมชาติของมันแล้วก็รู้ว่าขันธ์ทั้ง5นี้มันเกิดขึ้นร่วมกันฟึบแล้วมันก็ดับลงเกิดร่วมยังไงคะรูปเกิดดับ1รูปเท่านั้นจิตแล้วก็เวทนาสัญญาสังขารเนี่ยจิตเจตสิกเนี่ยเกิดร่วมกับไอ้รูปเดียวเนี่ยนะเกิดร่วมเนี่ย17ชุดอย่างเงี้ยเข้าใจไม่เข้าใจไม่เข้าใจใช่ไหมไม่เข้าใจคืออย่างนี้สมมติว่าอันนี้เป็นรูปธรรมนะเสียงด่ามาละตุ้งเสียงด่ามาชนอะไรประตูหูตึ้งอย่างนี้นะนี่คือรูปธรรมเกิดหนึ่งรูปนะตุ้งเนี่ยแล้วก็จะดับลงใช่ไหมอายุของมันเนี่ยที่มันเกิดแล้วมันดับลงเนี่ยอายุของรูปเนี่ยเท่ากับอะไรรู้ไหมจิตมาละเกิดแล้วก็เวทนาสัญญาสังขารเนี่ยรวมมาเกิดฉุบดับลงฉุบดับลงเกิดฉุบคือหมายความว่ารูปเกิดแล้วยังไม่ดับนะรูปเกิดตึงค้างตึงอยู่ตรงนั้นเนี่ยแต่จิตเจตสิกเนี่ยตึกตึกตึกตึกตึกตึก17ครั้งอันนี้คืออายุของมันเราอยากจะรู้ว่ารูปนึงอายุนานเท่าไหร่เท่ากับจิตเกิดดับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ย17ครั้งเสียงหนึ่งเสียงนะเสียงอะไรหนึ่งเสียงเนี่ยอายุของมันเนี่ยเท่ากับจิต17ครั้งแล้วใน17ครั้งเนี่ยมีอยู่7ครั้งที่เป็นจิตที่ถ้าทำกรรมดีก็ดีไป7ครั้งมีผล7ชาติถ้าชั่วก็ชั่ว7ครั้งมีผล7ชาติเพราะนั้นคนฉลาดเขาจะไม่พูดจาหยาบคายเพราะกึ๊บ1ครั้งนี่มีผล7ชาติเลยนะเพราะนั้นนึกในใจว่าจะพูดอย่างงี้ๆเนี่ยจะพูดชั่วๆพูดหยาบๆกูมึงมูงกับกูไปตำหนิพระอริยะดูหมิ่นพระอริยะเนี่ยนะขวางทางนิพพานเลยนะจะบอกให้เพราะนั้นใครไปพูดกูมึงกับพระอริยะไว้เนี่ยไปขอเข้ามาด่วนเลยนะไม่งั้นคุณจะแป๊กเลยเข้าใจไหมสมองคุณจะถูกตันตื้อด้วยบาปอันนี้เพราะคุณไปดูหมิ่นพระอริยะ

0: นความเศร้าหมองในใจเพราะนั้นคนฉลาดเนี่ยเขาเลยทำไมชาวพุทธเลยทำไมขอขมาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทุกวันเลยกาเยนาวาจายาวาเจตสาวาเนี่ยเวลาเราสวดมนต์มันจะมีบทขอขมาแต่ต้องขอขมาด้วยใจจริงๆนะว่าโอ้ตายละข้าพเจ้าคงจะล่วงเกินพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปข้าพเจ้าขอขมาด้วยอย่างเงี้ยนะแล้วก็นึกถึงบุคคลที่เราไปดูหมิ่นไว้เป็นชาวบ้านก็แล้วแต่เป็นนักบวชก็แล้วแต่เราไปนึกดูหมิ่นเฮ้ยอันตรายใหญ่หลวงรีบกราบขอขมาน้อมจิตไปสู่ความอ่อนน้อมถ่อมตนนะน้อมจิตไปโอ้ไม่ดีเลยจิตชั่วๆอย่างนี้ไม่เอาอย่างนี้นะเพราะอะไรมันมีผลเจ็ดชาตินะเธอมันมีผลเจ็ดชาตินะผู้หญิงคนหนึ่งแต่ก่อนเป็นถึงราชธิดาแต่ไปดูหมิ่นพระอริยะตายปั๊บตายจากราชธิดาปั๊บมาเกิดเป็นนางรับใช้เลยนะผลจากการดูหมิ่นพระอริยะพอมาเป็นคนรับใช้ไม่ใช่คนรับใช้ธรรมดานะมาเจอเจ้านายที่ชอบตบตีอีกนะเจ้านายเขาเนี่ยจิกหัวไปทำนั่งไปทำนั่งโง่โง่นี่นะฮะโอ้ยนางก็อดทนพอเป็นคนรับใช้เนาะก็แต่ก่อนเป็นราชินีอ่ะนึกออกไหมแต่ก่อนเป็นราชินีอ่ะแต่ชาตินี้มาเป็นคนรับใช้อ่ะมันก็ต้องมีความเย่อหยิ่งติดมาไหมคะมันต้องมีเพราะฉะนั้นพอโดนตบนี่ก็จะส่งสายตาแบบอะไรอย่างเงี้ยเป็นไงคนที่ตบไม่ใช่เจ้านายโดยตรงนะเป็นลูกสะใภ้ของเจ้านายมองเนี่ยหุ้ยมันเขี้ยวนะดึงกระจุกหางผมอ่ะคือเขาเปียผมนะเขามัดผมดึงกระจุกตบสวนอย่างเงี้ยนึกออกมาเออกระชากผมแล้วตบสวนเนี่ยเขาทุกข์มากแล้วเขาก็โดนตบแบบนี้บ่อยๆเขาเลยทำไมคะไปโกนผมมันซะเลย จะได้ไม่ลากผมไปตบโกนผมเกี้ยงเลยนะลูกสะใภ้เขามาเจอพอเจอปั๊บนึกว่าโกนผมแล้วจะรอดเหรอเอาหวายรู้จักหวายไหมชุบน้ำเปียกๆเอามาลัดหัวฮะลัดหัวแล้วก็บิดขันชนกพอมันแห้งเป็นไงพอหวายแห้งมันก็ลัดหัวเนี่ยเจ็บมากเลยนะฮะผู้หญิงคนเนี้ยเจ้านายคนเนี้ยก็จับหางหวายเนี่ยตบอีกโอ้โหแบบนี้คิดฆ่าตัวตายไหมคะพอกันทีเลยหนีไปเลยเข้าป่าจะไปฆ่าตัวตายเลยเดินหลิวเข้าไปในป่ากะแขวนตอตายปีนขึ้นต้นไม้ไปเลยเชือกมัดกับกิ่งไม้พระพุทธเจ้าช่วยคนไหมคะพระเจ้าเล็งขายพยานแล้วรู้ว่าอู้นางคนนี้เคยสะสมบารมีมาเยอะนะจนไปเป็นราชธิดาลองคิดดูสิแต่กรรมชั่วที่ไปดูหมิ่นพระญาติน่ะปุ๋งลงมาเป็นคนรับใช้แล้วตอนนี้กำลังจะตายพระเจ้ารีบช่วยโดยด่วนเลยเดินไม่ทันหรอกฮะใช้รูปนิมิตเลยฟับนิมิตตัวเองไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็แสงฉับพลันรังสีวิวับวิวับเลยนางนี้คิดจะฆ่าตัวตายนะปีนขึ้นไปบนกิ่งไม้แต่พอเห็นแสงวิวับนี่สนใจไหมคะมันสอดรู้สอดเห็นเนาะจิตเนี่ยมันไม่ใช่เราไงทั้งที่คิดจะฆ่าตัวตายแท้ๆเนี่ยพอเห็นมีมอบไอ้หยังน่ะอย่างเงี้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งฆ่าไปดูก่อนไอ้หยังน่ะมันทำไมสว่างสวยขนาดนั้นปีนลงต้นไม้มาเลยเข้าไปโอ้โหไม่งามอย่างนี้ไปกราบร้องไห้เนี่ยพระเจ้าก็สอนธรรมะบรรลุโสดาบันสาธุพระเจ้าสุดยอดที่สอนเรื่องนี้เพื่อให้พวกเธอว่าอย่าจุ้ยอย่าเย่อหยิ่งจองหองอย่าไปเที่ยวดูหมิ่นใครอย่าไปเที่ยวว่าใครอย่างนี้อันตรายใหญ่หลวงนะเพราะว่าอะไรรูปเกิดแค่หนึ่งรูปฟึบเป็นไงจิตเจตสิกฟอบ17จิตและในฟอบนั่นแหละ7จิตถ้าคิดชั่วนิดเดียวเนี่ยมีผลเจ็ดชาติเลยนะยังไงมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นเศรษฐีถึงเจ็ดชาติแค่เขาทำไมแค่เขาชี้ให้พระปัจเจกับพระพุทธเจ้าไปบิณฑบาต ที่บ้านเขาแค่เนี้ยจิตมันเป็นกุศลไงเดินไปพบพระปัจเจกับพระพุทธเจ้าโอ้งามจริงๆสมณะนิสงัดเขาเป็นพราหมณ์นะจริงเขาไม่ได้ลืมใจแต่ว่าบารมีของพระปัจเจกับพระพุทธเจ้าทำให้หัวใจเขาเนี่ยแบบอยากให้อ่ะท่านนิมนต์ไปบิณฑบาตบ้านผมนะครับอยู่เนี่ยนะครับมันนั่งมาแล้วก็ไปแค่นี้ได้เป็นเศรษฐีเจ็ดชาติพระปัจเจกบิณฑบาตเสร็จความตนีเกิดฮะความตนีเกิดเอ๊เมียเราใส่เยอะเปล่าเดินเข้าไปถึงเลยทำเป็นพูดว่าท่านบิณฑบาตได้อะไรมั่งเนี่ยนะเปิดฝาบาทดูเลยนะฮะถือวิสาสะควับควับ
1: โ
0: อ้ขี้เหนียวขึ้นมาเลยอ่ะโหเมียเราทำไมเอาของแพงๆไปใส่พระแล้วก็ปิดฝับไวมากจริงไหมว่องไวนะแป๊บเดียวเองเนี่ย

0: ท่านบิณฑบาตได้อะไรบ้างเนี่ยป๊อปป๊อปไปเกิดเป็นเศรษฐีเจ็ดชาติเนี่ยทุกชาติไม่ได้กินของดีเลยเพราะขี้เหนียวทุกชาติกินข้าวปลายหักหมายถึงข้าวชั้นดีไม่กินนะต้องเป็นข้าวที่เขาแบบชั้นเลวที่สุดแล้วก็หุงกินก็ไม่ได้นะไม่ได้ต้องเอาต้มเละๆเหนียวไหมแล้วพอเสร็จแล้วกินกับอะไรรู้ไหมกินกับผักดองก็ไม่ได้มันดีเกินไปต้องกินกับน้ำดองผักคือตักน้ำดองผักมาถ้วยหนึ่งแล้วก็ตักข้าวต้มนี่มาถ้วยหนึ่งแล้วก็เอามาคลุกกินกันแต่เป็นเศรษฐีรวยมากแล้วก็พอตายเนี่ยทรัพย์สินนี่เป็นสมบัติของเขาไงไม่มีใครเป็นเจ้าของนะฮะคือจะกลายเป็นเศรษฐีไร้ญาติขัดมิตรเพราะมันขี้เหนียวโคตรขี้เหนียวอย่างเงี้ยใครก็ไม่เอามันสักคนเนี่ยพอตายปุ๊บพระราชาจะมายึดทรัพย์สินไปเป็นของหลวงแล้วชาติที่7เนี่ยพระราชาก็มายึดอีกครั้งนึงพระราชาคนนี้ชื่ออะไรประเสนทีโกศลพวกข้าราชการก็ไปกราบทูลว่าช่วยไปยึดทรัพย์สินนี่หน่อยเพราะเศรษฐีคนนี้มันไม่มีใครเป็นญาติมันเลยมันตายมันมีทรัพย์สินตั้ง80โกฎเนี่ยพระราชาก็ไปเอาไปแล้วก็งงชาวบ้านก็เล่าให้ฟังว่ามันเป็นมหาเศรษฐีก็จริงนะแต่มันกินข้าวต้มเละๆกับน้ำผักดองทุกวันเลยแล้วมันก็นุ่งผ้าเก่าๆมากเลยแล้วมันก็ใช้แต่ของโคลกโคลกละโคลกโสมากเลยเนี่ยบ้านมันยังไงเนี่ยโคลกโสมากเลยแต่เงินเยอะมากมันเอาเก็บซ่อนเก็บซ่อนเก็บซ่อนไว้นะคะพระเจ้าประเสริฐที่กุศลงงไหมคะล้อฟังเขาแล้วก็ล้อขากลับเลยกลับวังไหมคะหรือต้องแวะไปถามใครสักหน่อยก็เลยแวะไปถามใครคะพระพุทธเจ้าแวะเข้าไปเลยมันแปลกจริงๆพอกราบพระเจ้าเสร็จพระเจ้าก็ทักไหมคะปกติพระราชาไม่มีเวลานะฮะไปทำงานราชการยุ่งยากมากจะเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าเฉพาะกลางคืนเอ๊ะวันนี้มากลางวันพระเจ้าก็ทักมหาบพิตรวันนี้มีอะไรถึงได้มากลางวันในเรื่องราวมันจะปรากฏในพระไตรปิฎกแบบนี้น่าอ่านไหมคะม่วนมากเลยอ่ะอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยเจ้าประเสริฐที่กุศลก็เล่าให้ฟังเนี่ยไอ้เศรษฐีชื่อเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แล้วมันก็อย่างงี้ๆๆพอเล่าเสร็จพุทธเจ้าว่าไงไม่ต้องไปห่วงเขาหรอกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเขาละเป็นชาติที่7ที่เขาจะได้เป็นเศรษฐีแล้วเขาก็จะได้ลำบากลำบนอย่างเงี้ยชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายละพุทธเจ้ารู้หมดเพราะพุทธเจ้าเนี่ยจิตพระองค์ใสมากสามารถมองวาบระลึกชาติเศรษฐีนี้ได้เข้าใจมั้ยเพราะฉะนั้นคนจึงชอบไปหาพุทธเจ้ามั้ยคะโอ้โหไปแล้วมันสว่างหมดอ่ะส่งใส่อะไรก็หายส่งใส่หมดอ่ะนึกออกไหมแต่มหานันทยานีเนี่ยพระอาจารย์คะทำไมนายกรุณามันถึงนิสัยอย่างนี้คะก็ปะหู้เหมือนกันเนอะมันไม่รู้อ่ะคือเราระลึกชาติไม่ได้เพราะฉะนั้นคนก็ชอบไปหาพุทธเจ้าเพราะพุทธเจ้าสามารถตอบนั่นตอบนี่ตอบโน่นได้หมดอย่างเงี้ยเพราะนั้นพุทธเจ้ามีจริงไหมคะถ้าไม่มีจริงนะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องระดับกษัตริย์ไงอยู่ดีๆจะมาเล่าว่ากษัตริย์ทำอย่างนั้นอย่างนี้เล่นๆเหรออัชชะอัชชะจะมาเล่าเล่นๆได้ยังไงเข้าใจหรือยังเพราะนั้นจิตเป็นเรื่องที่ละเอียดมากเกิดปั๊บดับเกิดปั๊บดับเกิดปั๊บดับแต่มันเป็นเราไหมคะจิตไม่ใช่เราฟังให้ดีนะไม้ขีดไฟนี่ไม้ขีดไฟนะเราก็ไปปาดส่องดูแซะดูไม่เจอเปลวไฟเลยเราก็มาหาข้างกล่องไม้ขีดแซะๆก็ไม่เจอเปลวไฟแต่พอมาขีดกันเป็นไงคะฟับเปลวไฟเกิดเลยเพราะนั้นประสาทหูก็คือประสาทหูเสียงก็คือเสียงคนละเรื่องกันแต่พอกระทบปั้งเนี่ยมันเกิดจิตโกรธเลยจริงไม่จริง
1: จริงค่ะ
0: เพราะนั้นรูปเป็นปัจจัยให้เกิดจิตได้ไหมคะ
1: ได้
0: เข้าใจหรือยังเพราะนั้น5คนยืนฟังเสียงด่าเนี่ยเป็นไงปุถุชนเกิดอกุศลจิตเลยพระโสดาบันก็เกิดอกุศลแต่ไม่ละเมิดศีลพระสกทามีเกิดติดหนึ่งแล้วก็ดับไปพระอนาคามีไม่เกิดโทสะเลยแต่ก็เกิดกุศลอยู่ก็ยังเกิดกุศลว่าด่าคนอย่างเราไม่ได้หัวลอกหรืออะไรเงี้ยนะคือมีมานะฝูงซ่านแต่พระอรหันต์ไม่มีอกุศลจิตเกิดเลยไม่มีกุศลและจิตเกิดเลยแต่เป็นมหากิริยามหากิริยาคืออะไรไปเรียนอภิธรรมเข้าใจไหมพอเราเรียนอภิธรรมเราจะอัศจรรย์มากโอ้พระพุทธเจ้าทำไมจำแนกจิตประเภทนี้จัดเป็นอกุศลมีอยู่12ประเภทจิตประเภทนี้เป็นกุศลนะเป็นมหากุศลอยู่8ประเภทแล้วก็อันนี้เป็นผลของกุศลอีกทีเขาเรียกมหาวิบากอีก8ประเภทแล้วมหากิริยาจิตที่เกิดกับจิตพระอรหันต์อีก8ประเภทอย่างเงี้ยอู้แล้วก็รูปาวจรจิตเข้าฌานรูปฌานอีกเท่าไหร่อรูปฌานอีกเท่าไหร่มรรคจิตเท่าไหร่ผลจิตเท่าไหร่รวมบวกเบ็ดเสร็จเรียบร้อยมีอยู่89ดวงอย่างเงี้ยนะ ม่ใช่เป็นดวงหรอกคือเป็น89ลักษณะเกิดได้ทีละหนึ่งเท่านั้นฟึบเป็นอกุศลก็เป็นอกุศลเลยเพราะฉะนั้นที่หมอมอดเนี่ยกล้าบอกกล้าบอกแล้วบอกอีกเมื่อคืนนี้บอกแต่พวกเราจะเก็ตหรือเปล่าไม่เก็ตหมอมอดพยายามบอกท่านทั้งหลายสรรพสิ่งมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยมากมายใช่ไหมแค่ความอยากของเรานี่มันเป็นตัวตี๊ดเดียวมันไม่ใช่เป็นตัวยิ่งใหญ่ที่จะทำให้เราได้ดังอยากมันมีเหตุปัจจัยมากมายคุณจะอยากหรือไม่อยากแต่พอเหตุปัจจัยมันฟุบชีวิตก็ต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยเข้าใจหรือยังเพราะนั้นถอนความเป็นเราออกไปเจริญแต่กุศลเต็มที่และอยากมันก็เป็นไปเข้าใจไหมฮะแต่ความโง่เขลาเนี่ยอยากอย่างเงี้ยทุกไหมคะอยากปั๊บทุกเลยนะอยากให้เขาพูดอย่างเงี้ยแค่นี้ก็ทุกได้แล้วคนเราอ่ะมันโง่ขนาดนั้นเนี่ยอ้าวก็คำพูดของคนเนี่ยมันพูดไปแล้วอ่ะมันพูดจากจิตที่เป็นก็เขาเป็นอย่างนั้นมันก็พูดอย่างนั้นก็เป็นไปแล้วแต่เราก็โง่มาแบบไม่นึกเลยเขาจะพูดอย่างนี้ผิดหวังมากเลยเสียความรู้สึกมากเลยรับไม่ได้เองรับไม่ได้ไม่ได้รวมเข้าหูเองเรียบร้อยแล้วใจเองเกิดอกุศลเรียบร้อยแล้วยังมาทำเป็นพูดรับไม่ได้รับเข้าไปเต็มๆแล้วเข้าใจไหมคะเนี่ยการศึกษาธรรมะดีกว่าไหมคะอันนี้เป็นสปอตตัวอย่างเท่านั้นนะอันนี้ for example เท่านั้นนะที่พวกเธอจะรู้ว่าธรรมะพระเจ้าสุดยอดแต่มันก็เหมือนเราเห็นคนคนหนึ่งนั่งแก้ปัญหาได้ไวมากเลยบวกตัวเลขเยอะๆบวกปุ๊บๆทดเลขชิปปิปปิคูณเลขก็คูณได้กึ๊บกึ๊บกึ๊บหารเลขก็หารได้วะโหไม้มีอยู่49อันแล้วมีคนอยู่7คนจะแบ่งคนละกี่อันดีมันก็หารได้วะเอ๊ะมันทำไมมันรู้คำตอบไวจังเลยเอ้าก็เขาเรียนป.สองป.สามอ่ะเขาท่องไม่สุขูนมาก็รีบไปถามเฮ้ยแล้วทุกวันนี้เองท่องอยู่ไหมเอ้าไปท่องมันทำไมมันเมมโมรีเรียบร้อยเป็นถิระสัญญาคือเป็นความจำที่มั่นคงไปแล้วต้องมานั่งท่องถึงเวลาปัญหากระทบมาปั๊บแก้ได้เลยอย่างเงี้ยเข้าใจหรือยังเพราะฉะนั้นพวกเราสมองพวกเราเนี่ยmemory คือบันทึกข้อมูลที่เป็นพุทธธรรมอย่างแม่นยำชนิดที่เวลาปัญหากระทบปั๊บดึงมาแก้ได้หรือยังหรือไม่ได้จำเลยเลยเข้าใจไหมมันไม่ได้จำเลยแล้วไม่จะเอาอะไรมาแก้กระทบมันก็เศร้าอย่างเก่ากระทบแล้วก็เสียใจอย่างเก่ากระทบแล้วก็ทุกข์อย่างเก่ากระทบแล้วก็มึนตึบอย่างเก่ากระทบแล้วก็สับสนตกลงอะไรเนี่ยทำไมอ่ะทำไมต้องเป็นอย่างนี้ด้วยทำไมถึงต้องเป็นเราด้วยเออแต่สำหรับคนที่เขามีคำสอนพุทธเจ้าอยู่ในใจแล้วเนี่ยปัญหาอย่างนี้มาแล้วปั๊บมันก็เหมือนคนท่องแม่สู่หุ่นแม่นเนี่ยเท่านั้นเองแต่เขาก็ไม่ได้ยึดอะไรเป็นตัวกูของกูเข้าใจไหมเข้าใจนะที่จริงอาจารย์ตอนเช้าเนี่ยอาจารย์ตั้งใจจะพูดสั้นๆเท่านั้นนะจะพูดอุ้ยพูดแค่นี้มันต้องบรรลุแน่ๆเลยที่ไหนได้พูดไปนี่หนูก็ไม่รู้นี่หนูก็ไม่รู้มันก็เลยต้องอธิบายขยายความแล้วตอนนี้หนูอยากนั่งเลยใช่ไหมอยากหรือยังเนี่ยเมื่อกี้อยากยืนเห็นหรือยังว่าชีวิตเนี่ยมันเป็นอยู่อย่างเดิมได้ไหมและเห็นธรรมจากการปฏิบัติหรือยังเนี่ยเธอปฏิบัติด้วยการนั่งเธอก็เห็นธรรมไหมว่ามันทุกข์จริงๆนั่งไปแล้วมันทุกข์จริงๆมันเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้ก็เลยต้องลุกขึ้นยืนพอลุกยืนปั๊บเป็นอยู่สบายไหมคะยืนใหม่ๆเป็นอยู่สบายไหมคะโอ้ม่วนเจ้ายืนไปเห็นธรรมจากการยืนได้ไหมเห็นธรรมจากการยืนว่าเฮ้ยยืนก็ไม่เที่ยงยืนก็เป็นทุกข์ยืนก็ไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอจะมีฉันฉันจะยืนเองแน่จริงเองลองพูดอยู่นั่นน่ะเดี๋ยวเองก็ปวดแข้งปวดขาแล้วเองก็ต้องนั่งลงเพราะนั้นฉันไม่มีบอกไงว่าฉันไม่มีแต่มันมีเหตุปัจจัยเยอะแยะไปหมดเข้าใจไหมจิตเกิดจากเสียงกระทบหูใช่หรือเปล่าเพราะนั้นเราจะบอกว่าจิตเป็นของฉันได้ไหมไม่ได้แล้วฉันเป็นจิตได้ไหม
1: ไม่ได้
0: เพราะจิตมันเกิดเพราะมันดับหายแทบมันเป็นนามธรรมจิตจึงไม่ใช่ของฉันและฉัน
1: ไม่ได้เป็นจิตและจิตข้างนอกก็ไม่ได้เป็นบุคคลของฉัน
0: เข้าใจไหมจิตก็คือจิตเพราะนั้นการศึกษาธรรมะทำให้รู้จักจิตรู้จักความรู้สึกนึกคิดคือรู้จักเจตสิกที่เกิดพร้อมจิตแล้วรู้ว่ามันเกิดร่วมกันแล้วมันก็ดับลงเข้าใจได้ยังพอรู้ว่ามันเกิดขึ้นลงกันมันดับลงก็เลยเลิกจอเลิกจุนจั่นจัดแจงเข้าใจไหมไม่ต้องมาทำเป็นฉันจะอย่างนี้ฉันจะอย่างงั้นไม่ต้องอ้าวแล้วไม่เข้าใจเอาไม่เข้าใจฟังนี่นะความจริงข้อที่หนึ่งคือขันธ์ทั้งห้าเป็นทุกข์จริงเปล่า
1: จริงค่ะ
0: ความจริงข้อที่สองคือขันธ์ห้าเกิดร่วมกันจริงไหมจริงความจริงข้อที่สามคือถึงมันเกิดร่วมกันมันก็ดับลงจริงไหม
1: จริงค่ะ
0: คว ความจริงข้อที่4คือคุณต้องมีปัญญารู้ชัดเรื่องนี้ด้วยตัวเองคือไปรู้ไปเห็นว่ามันเกิดร่วมกันจริงๆแล้วมันดับลงจริงจนสิ้นสงสัยการดับทุกข์ก็เป็นเรื่องง่ายแล้วคือไม่ต้องไปดับมันดับอยู่แล้วใช่หรือเปล่าฮะอ๋อสบายมากใช่ไหมถ้าอย่างนั้นหนูก็ไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมเฮ้ยอริยสัจข้อที่4คุณต้องมีศีลคุณต้องมีสมาธิคุณต้องไม่ฟุ้งซ่านแล้วคุณต้องรู้ชัดปัญญาต้องอริยสัจข้อที่4คุณถึงจะไปบรรลุถึงเนี่ยวันนี้ว่าจะพูดบรรลุถึงเนี่ยสรุปแล้วการบรรลุถึงเนี่ยมาบรรลุถึงความทุกข์บรรลุถึงความเกิดร่วมกันแห่งทุกข์บรรลุถึงความดับลงแห่งทุกข์เนี่ยไปรู้ยิ่งไปรู้แจ้งไปบรรลุถึงด้วยปัญญาที่รู้ชัดบรรลุถึงด้วยจิตที่ไม่ฟุ้งซ่านบรรลุถึงเพราะความมีศีลเป็นปกติเข้าใจไหมคะก็ขออนุญาตผิดศีลบ้างได้ไหมคะผิดศีลข้อไหนก็กินเหล้าเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นชู้เนี่ยค่ะจิตจะนิ่งหรือจิตจะฟุ้งซ่านไม่มีศีลจิตก็ฟุ้งซ่านจะมีปัญญาได้ไหมจะรู้ชัดว่าทุกข์เขาเกิดร่วมกันทุกข์เขาดับลงไหมคะไม่รู้ชัดทำไมถึงไม่รู้ชัดมันไม่รู้ชัดของมันเองพยายามจะรู้ยังไงก็ไม่รู้ทุกข์อยู่นั่นแหละทุกข์แง่งแง่งเฮ้ยทุกข์มันเกิดร่วมกันไหมเนาะตอนนี้ไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยแต่พอจิตนิ่งปุ๊บสงบไม่ฟุ้งซ่านตอนนี้มีศีลฟังผู้สอนให้เกิดความรู้ชัดปั๊บรู้ชัดเลยแต่รู้ชัดจากการฟังคนอื่นสอนเข้าใจไหมฮะความจริงอันประเสริฐมี4ข้อคือทุกข์เหตุเกิดทุกข
1: ์ความดับทุกข์ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์
0: นี่คือความจริงที่เป็นความจริงอันประเสริฐเป็นความจริงที่ทำให้ไกลกิเลสการหาโอกาสฟังอริยสัจ4ยากหรือง่ายคะต
1: ั้
0: งแต่เราเกิดมาเนี่ยเราได้ไปฟังธรรมขึ้นบั่นใหม่งานแต่งงานงานศพงานอะไรเราไปถึงปุ๊บเราได้ฟังไหมว่าวันนี้สอนเรื่องอริยสัจ4แล้วก็สอนเป๊ะๆๆตามพุทธพจน์มีไหมคะไม่ค่อยเจอเนาะไม่ค่อยมีหรือไม่มีเลยโอ้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าไงยากที่จะได้ฟังพระสัจธรรมแท้เข้าใจไหมเพราะนั้นเมื่อมีโอกาสฟังพระสัทธรรมเนี่ยควรจะรีบทำไมคะตั้งใจฟังด้วยความเคารพเลยเพราะมันทำไมคะมันยากที่จะได้ฟังพระสัทธรรมแท้ใช่ไม่ใช
2: ่ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค์
3: ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณแม่นิพาเทียมกลิ่นคุณพ่อพินิษคุณแม่จิตรานรากร
2: แมส

0: กับขันห้าก็ถูกมารมัดไว
1: ้ถ้าไม่หวั่นไหวก็หลุดพ้น
0: ถ้าดิ้นรนกับขันห้าก็ถูกมารมัด

0: เหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ Mass FM ร่มธรรมร่มใจคุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอฝากไว้ในพระสัทธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนว่าจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้จิตที่คุ้มครองดีแล้วนำสุขมาให้จากใจศิสุดาชวชาติรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: Mass FM

0: ชสมาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
2: แนวทางการดำเนินงานภายใต้แคมเปญHappy เชียงใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่หลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางและก็ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ซึ่งกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ในขณะนี้ที่ประชุมก็มีความเห็นตรงกันว่าควรทำการตลาดเชิงรุกเพื่อกระตุ้นและก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวฟิกมาแอลเชียงใหม่แล้วก็ทำแคมเปญทำโครงการลุ้นชิงโชคคูปองส่วนลดโรงแรมร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อกับนักท่องเที่ยวที่
3: 7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับให้ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทั้งหมดคาดว่าจะมีความชัดเจนหลังการวิเคราะห์พยานหลักฐานในวันที่29มิถุนายนนี้ที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการแลนบริดจ์รับทราบความคืบหน้าการทำงานของคณะอนุกรรมการทั้ง3ชุดโดยจะมีการประชุมในรายละเอียดอีกครั้งวันที่3กรกฎาคมนี
1: ้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย920รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยนานาชาติเร่งสนับสนุนภารกิจค้นหาผู้สูญหายศึกฟุตบอลโลก2026ฝรั่งเศสเอาชนะนอร์เวย์4ประตูต่อ1ฝรั่งเศสเก็บชัย3นัดติดคว้าแชมป์